0: So not just benefiting Thailand, but other countries within ASEAN. All right, thank you for that example.
1: ค่ะสำหรับquotation นะคะที่ว่าประเทศไทยนี่น่าจะมีได้เปรียบประเทศอื่นๆในอาเซียนนะคะในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะทั้งที่กรุงเทพหัวหินและหนองคายก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือกรุงเทพเนี่ยก็ได้รับการจัดอันดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะอันดับที่1เลยนะคะที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยากจะมานะคะแล้วก็เราก็ยังมีข้อดีในเรื่องอาหารนะคะสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็ประชาชนของเรานะคะคนไทยซึ่งยิ้มง่ายนะคะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลานะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวัฒนธรรมนะคะซึ่งเราควรจะส่งเสริมนะคะวัฒนธรรมเพื่อให้ต่างชาติเนี่ยได้รู้จักเราให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าทางท่านอาจารย์ทางหนองคายก็บอกว่าแต่ก็มีพื้นที่บางแห่งในประเทศไทยซึ่งยากจนนะคะตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งท่านอาจารย์เชก็ตั้งคำถามต่อไปว่าแล้วประชาคมอาเซียนจะช่วยนะคะพวกเรานะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะยากจนนะคะหรือว่าห่างไกลได้อย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งซึ่งเราจะ อภิปรายกันต่อได้อีกนะคะ อีกอันนึงนะคะที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงก็คือว่าแม้ว่าเราจะมีคนเก่งคนไทยเก่งมากมายทั้งเด็กนะคะที่ไปได้รางวัลเหรียญทองนะคะแข่งขันต่อปัญหาฟิสิกส์แต่ว่าอุปสรรคนะคะของเด็กหรือว่าของคนไทยโดยทั่วไปก็คือเรื่องภาษาอังกฤษนะคะไม่สามารถที่สื่อสารได้เพราะฉะนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ควรจะส่งเสริมนะคะการที่จะทำให้พวกเรานะคะทั้งนักเรียนทั้งประชาชนเนี่ยได้พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อให้เตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะประชาคมอาเซียนซึ่งก็นี่ก็เป็นจุดประสงค์ของการจัดการสัมมนาการอบรมในครั้งนี้ของเรานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งให้ท่านได้ท่านอาจารย์ทั้งหลายนะคะที่สอนภาษาอังกฤษได้รับทราบนะคะปัญหานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมในการที่จะไปส่งเสริมให้นักเรียนของท่านนะคะได้ก้าวหน้าพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ
0: Thank you. Now, just a little extra. This quotation activity is an excellent way or a type of activity that you can also do with your students. Not these quotes, but any quote. This is already activating your critical thinking skill, right? Reading something and applying it with trying to evaluate and interpret a quotation and some ideas. Just a little something I wanted to share, something I do with my students also. Have a quotation, think about it, and respond. So let's move on with these five C's. We have a foundation now. We warmed up our brains with ASEAN community. And if we could go to the next slide, it's not letting. Could we have the next slide, please? And the next slide introduces us to the five C's. Here we go. Thank you. And here we are: communication, critical thinking, creative thinking, culture, and collaboration. And this is an adaptation of the P21 project, or Partnership for 21st Century Skills in the United States. And we're just adapting that for ASEAN community and for our students. So let's go with the first one of critical thinking. We practiced that a little bit. We applied it with a quotation. So share your thoughts. Just quickly think about this, and any site, just chime in and share. Turn on your mic and say, yes, I want to share my idea. Why is this skill more valuable today than ever before? So again, thinking about our students, ourselves. Think about it for a moment, and any site, just respond. Oh yes, we have Hua Hin, we have Andy, who wants to share something.
2: Okay, good morning. I just want to say something about connecting the workplace and the classroom, if I can. And in a workplace, when communication is taking place in the workplace, there's a purpose to it. You're trying to accomplish something. It's usually task-based. There's something that you're trying to get done.

0: input flooding, right, of many different expressions that we can learn in English.
1: ค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะก็ท่านอาจารย์ทั้งที่หัวหินและกรุงเทพนะคะก็บอกว่าการที่เราจะเชื่อมโยงนะคะกลุ่มเข้ากับชีวิตจริงเนี่ยนะคะก็ทำได้หลายๆอย่างนะคะอาจารย์แอนดี้นะคะก็บอกว่าอย่างเช่นว่าทำกิจกรรมให้นักเรียนทำกิจกรรมเป็นลักษณะเป็น task based นะคะซึ่งแล้วก็ท่านอาจารย์ทางกรุงเทพก็บอกว่าก็อาจจะเป็น role play นะคะซึ่งก็ใช้สถานการณ์ทั้งอย่างเช่นจากสถานที่ทำงานนะคะหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันเวลาเราไปซื้อMcDonald's หรืออะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะก็ทำให้นักเรียนนี้มีแรงจูงใจแล้วก็มีความสนุกด้วยนะคะก็จะได้ได้ฝึกภาษานะคะถ้าอาจารย์เชย์บอกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการทำโรลเพลย์การทำTask Space โปรเจกต์ต่างๆนี่นะคะก็ต้องฝึกเยอะๆนะคะเพราะว่าสคริปต์อาจจะเขียนได้ในห้องเรียนแต่ว่านักเรียนก็ต้องอาศัยการฝึกเยอะๆเพราะว่าในชีวิตจริงไม่มีสคริปต์นะคะนักเรียนก็จะต้องคิดเองให้ได้นะคะต้องใช้ภาษาให้ได้ค่ะ
0: Thank you. And so here are some characteristics of the communication skill for the 5 C's. And we are familiar with all of these: persuading, informing, entertaining, motivating others, listening, but listening effectively, articulating our thoughts as clearly as possible so we can expressExactly what it is what we want to say involves a lot of different types of media in our classrooms because as we know we're exposed to many different media and also different cultures with that as well. So on to the third skill, right, creative thinking. What can innovation in schools do for the larger community and the world?So now we're thinking about creativity and how this can be applied in our classrooms and into the larger society and the ASEAN community and across the globe. So think about the role of creativity. Any site can respond.
1: ค่ะคำถามนี้นะคะท่านอาจารย์เชก็ถามว่าเราจะทำให้เกิด creativity นะคะความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ยังไงนะคะในห้องเรียนนะคะโดยนักเรียนแล้วก็จะเชื่อมโยงกับสังคมภายนอกได้อย่างไรนะคะค่ะ

0: Right. Innovation. We see it all over Thailand, right, with recycled products. And that's always exciting when we have students involved in being business-minded, thinking about how they can take a product and doing something else with it. What can we do that's new about a product? Before we move on, anyone else?
1: The good way is let the student to interview foreigners by let them write the daily life question to interview the foreigners. If they don't speak clearly, the foreigner would be correct them. Thank you.
0: Ah, all right. Going out there and just speaking with foreigners and trying out, because if they make a mistake, hopefully the person they're talking to will say, "Excuse me, did you just say this? I think you mean this," right? Experiential learning. That's how we learn, by trying it and making a mistake, and learning from it is the most important part too. All right. With creative thinking, these are some of the aspects that we are familiar with, I hope. Adapting and originating ideas, which is similar to what the first teacher mentioned, where we have an idea, we adapt it from, using our own ideas, and we create something new out of that. We take risks, just like the teacher from Nong Khai just mentioned. Interview foreigners. We can make a mistake and learn from that. We have to be able to encourage our students to be risk takers, right? Being open and being responsive. Responsive being, meaning that when you are open, that means you're open to making mistakes and open to learning something new, and you respond to it. Thinking in new ways, in new avenues, new directions. And a very important point, that failure is actually a good way to learn. Once we fail, we will know the ways, the ingredients to succeed. Take failure or crisis as an opportunity to learn and to grow.
2: สำหรับ creative thinking นะคะท่านอาจารย์ก็แนะนำนะคะตัวอย่างมากมายเลยนะคะทั้งการที่ให้นักเรียนเนี่ยได้พบตัวอย่างมากๆนะคะสถานการณ์นะคะอาจารย์แนะนำเขามากๆเพื่อที่ให้ข้อมูลนักเรียนมากๆแล้วเสร็จแล้วนักเรียนก็จะคิดได้เองสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้นะคะจากตัวอย่างที่ได้แล้วก็มีตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่อาจารย์แนะนำอย่างเช่นการสอนเรื่องอาหารนะคะอาหารชาติต่างๆซึ่งก็แน่นอนว่าก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะการสอนผ่านเพลงนะคะหรือว่าการสอนให้นักเรียนรู้จักที่จะคิดสร้างสรรค์นะคะทำอะไรใหม่ๆผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆนะคะจากท้องถิ่นที่ตนเองมีอยู่นะคะแล้วก็อาจารย์เชก็ได้สรุปนะคะ creative thinking นะคะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการที่จะปรับนะคะข้อมูลนะคะหรือความคิดที่เราได้มาแล้วก็นำไปสู่การสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ต้องรู้จักที่จะ take risk นะคะคือยอมที่จะเสี่ยงนะคะทำผิดลองผิดลองถูกนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้แล้วก็ต้องเปิดต่อต้องยอมรับนะคะในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการที่จะอาจจะต้องทำอะไรผิดบ้างนะคะแล้วก็ลองคิดไปในแนวทางใหม่ๆนะคะแล้วก็อย่างที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องยอมรับว่าความล้มเหลวนะคะก็เป็นบทเรียนนะคะเราเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกนะคะความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าจะกระตุ้นเราให้เราลองใหม่แล้วก็ได้เรียนรู้ค่ะ
0: Thank you. And now we have arrived at those last two C's that are going to be the foundation of this DVC series. Culture and collaboration. We've talked a lot about many different cultures and not so much about the collaboration between and among our students and within the ASEAN community. So, two questions first before we move on. How are these two C's ingredients to success in today's global village? So first thinking about the combination of culture and collaboration. And of the five C's, why should these be considered as the core foundation?

0: nations. Why these two and not the other three in particular for the AEC? Why are these two core for the AEC?
1: ค่ะคำถามที่สำคัญของท่านอาจารย์เชนนะคะก็คือว่าทำไม culture กับ collaboration นะคะวัฒนธรรมนะคะและความร่วมมือเป็นปัจจัยสำคัญนะคะปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับนักเรียนของเรานะคะในการที่จะเข้าเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะ

0: something, I can do it immediately. As well, I have the picture, I have the photo of my brother, my beloved brother, and my parents as well inside. Yes, and that's okay. It. That's what something thanks. Important, something that is my culture. Thank you.
1: Excellent, thank you. I'm sure that all of you would like to share something, but there is a point that I'd like to make, and we'll continue on with this in the second session, is that this is sharing personal stories, and this is how our students can be encouraged to speak English with their personal items, because they're sharing something about themselves. And I want you to think about how this culture bag project can be applied in your classroom. How would you do it differently? What would you change? What would you add? What part of your curriculum can you do this and include this culture bag project? And how can you make it a collaboration or an effort with your class? I want you to think about that for the next session. And if any of you have your culture bags that you would like to share, please do so in the second session. And if you try it with your students, please do share that as well. And we'll continue on with a review and moving on to the third C. Thank you very much.
2: ค่ะ สำหรับกิจกรรม Culture Bag นะคะ ก็ท่านอาจารย์เชบอกว่าท่านอาจารย์ทุกท่านก็คงอยากจะแชร์นะคะว่าท่านมี ของใช้ส่วนตัวอะไรบ้างนะคะที่จะบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของตัวเองนะคะซึ่งตรงนี้ในกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นท่านอาจารย์จะนำไปใช้กับในนักเรียนของท่านได้นะคะเพราะนั้นคำถามที่อาจารย์เชทิ้งไว้สำหรับเซสชันนี้ก็คือว่าในช่วงไหนของบทเรียนใดนะคะที่ท่านอาจารย์จะนำกิจกรรม culture bag นี้ใส่เข้าไปได้นะคะแล้วก็เรามีเวลานะคะ2อาทิตย์นะคะก่อนที่จะพบกันอีกครั้งหนึ่งท่านอาจารย์ลองแทรกเข้าไปในบทเรียนนะคะแล้วก็กลับมาเล่าให้เราฟังนะคะในครั้งหน้าว่าท่านอาจารย์นำกิจกรรม Culture Bag เนี่ยไปใช้กับนักเรียนของท่านในส่วนไหนของบทเรียนภาษาอังกฤษนะคะแล้วผลเป็นอย่างไรนะคะค่ะแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังค่ะอันนั้นก็เป็นการบ้านนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็คราวหน้าก็หวังว่าจะได้รับฟังนะคะผลจากที่ท่านอาจารย์นำกิจกรรมนี้ไปใช้กับนักเรียนของท่านนะคะในห้องเรียนค่ะจนกว่าจะพบกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
2: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
3: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวนเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
1: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำเนี่ยไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
1: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อ้าวเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไม่แย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
1: ครับปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังล้อกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลย
2: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
3: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้พี่ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะกันเหรอคะ
3: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
4: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
3: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่ออกมาไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพุนเก็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไป

0: ียงอยู่แล้วน่า
1: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: เองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
1: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
2: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: อ้าวนี่
2: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
2: อะเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
3: เย้ทำอะไรกันดีครับ
2: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
4: หนูครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
1: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
0: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
2: 3ชนิดครับ
3: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปเสียงค่ะ
0: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
4: คำหลายความหมายครับ
0: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
3: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
0: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
1: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
3: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
0: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
3: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
4: ใช่ครับครู
2: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
0: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
4: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
0: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้าคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้า
3: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
0: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
3: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
0: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
1: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆเข้าใจไหมจ๊ะ
5: เข้าใจค่ะ
0: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
2: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
0: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
2: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
4: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ

0: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
1: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
2: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
2: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
0: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

0: งเรียนแม่แจ่มตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่แจ่มอำเภอเล็กๆในจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่มีทั้งเด็กไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาเรียนรวมกันระดับความรู้ของเด็กม.1จึงค่อนข้างหลากหลายคุณครูสายสุนีสมยศครูประจำวิชาคณิตศาสตร์จึงคิดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่เรียนเก่งได้ช่วยนักเรียนที่เรียนอ่อนให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย
1: โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเกิดมาจากที่ว่าเด็กในโรงเรียนนี้เป็นเด็ก4ชนเผ่าแล้วก็เด็กที่เรียนเก่งๆเข้าเมืองหมดเด็กที่เหลือก็เป็นเด็กการเรียนค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์เด็กจะไม่ค่อยชอบแล้วก็ประเมินผลมาเมื่อไหร่ถึงแม้เราใช้เทคนิควิธีการเยอะแยะเด็กส่วนมากแล้วกลุ่มใหญ่ๆพอสมควรคะแนนไม่ถึงครึ่งนะคะไม่ถึงครึ่งดังนั้นเราก็อยากจะช่วยเด็กกลุ่มนี้กลุ่มที่ไม่ถึงครึ่งนะคะเราก็หาวิธีการก็คือเอาเด็กการเรียนสูงประมาณ 70% ขึ้นไปมาช่วยเราแล้วก็ช่วยเพื่อนด้วยก็คือช่วยทั้งสองฝั่งนะคะตามที่เราคุยกันนะคะว่าหลังจากเราสอบกลางภาคแล้วจะมีคะแนนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ได้มากและกลุ่มตกก็จะมีเมื่อปีการศึกษาก่อนๆถ้าครูเจอปัญหาแบบนี้ครูก็จะนำนักเรียนในห้องเข้าสู่โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนรุ่นนี้ก็เช่นเดียวกันนักเรียนได้คะแนนเกิน 70% ที่นักเรียนได้เป็นแกนนำนักเรียนที่ได้50ไปถึง69นักเรียนไปได้2ทางคือเป็นลูกค้าก็ได้ศึกษาเองก็ได้นี้เรียกว่ากลุ่ม2ทางกลุ่มที่3แน่นอนที่สุดที่นักเรียนตกเป็นอย่างเดียวก็คืออะไรคะ
2: ครูค่ะ
1: หลังจากครูสำรวจเมื่อกี้ปรากฏว่านักเรียนที่จะศึกษาเอง2ทางไม่มีโดยที่ห้องเราที่เกิน 70% นั้นมันมีจำนวนนักเรียนอยู่ประมาณ12คนของเรื่องแรกเรามีแกนนำอยู่3กลุ่มจากแกนนำเรื่องที่1หน่วยที่1สมบัติจำนวนนับแกนนำคนแรกคือกลุ่ม1โชว์ตัวค่ะกันกวีโชว์ตัวเร็วใครเอ่ยที่จะเป็นลูกชายของกันกวีค่ะยกมือค่ะสรุปแล้วมีกี่คนครับ
3: 15คนครับ
1: 15คนครับต่อไปกลุ่ม2ค่ะเอาใครสมัครเป็นลูกชายของนิติธรเร็วโอเคมีกี่คนครับ
4: มี5คนครับ
1: อ้าว5คนครับนั่งลงกลุ่ม3ค่ะอ้าวใครจะเป็นลูกชายของวัชรพรครบแล้วนะคะกี่คนคะ
5: 6คน
1: 6คนค่ะครูก็จะมอบหมายงานให้นักเรียนไปผลิตสื่อแล้วก็นำลูกชายของตนเองไปตามที่เรานัดหมายอ้าวไปตามเป้าหมายเราเลย
0: ก่อนที่นักเรียนที่เป็นแกนนำจะไปสอนลูกข่ายของตนก็ต้องมาค้นคว้าหาความรู้และเตรียมการสอนก่อนหลังจากนั้นก็นำเอกสารที่จะสอนไปปรึกษาคุณครูก่อนที่จะไปทำหน้าที่แกนนำของเพื่อนๆได้อย่างเต็มภาคภูมิน
1: ักเรียนอย่าลืมว่านักเรียนเป็นแกนนำของเราก็คืออะไรคะสมบัติจำนวนนับไฮไลท์ในที่นั้นก็คือจะเป็นหรม.และครน.ใช่ไหมคะตามที่ครูตรวจข้อสอบมาเพื่อนของเธอไปตกตรงหรม.และครน.เข้าหาละไม่ค่อยเป็นทีนี้ครูก็จะช่วยดูงานที่นักเรียนไปค้นคว้ามาอันดับแรกจะดูของกลุ่มหนึ่งเทคนิคการไล
3: ่งานลงตัว
1: งานลงตัวบัตรกรรมว่าไงเนี่ยกำหนดให้อ่ะ
3: กำหนดให้ A และ B เป็นจำนวนนับเพราะว่า B หาร A ลงตัวก็ต่อเมื่อจำนวนนับ Cที่ทำให้ A หาร B เท่ากับ C
1: กลุ่ม2นี่ของใครเนี่ย
6: ผมคร
1: ับ ตารางอะไรนี้ค่าประจำหลัก
6: ค่าประจำหลักครับ
1: เอามาเกี่ยวอะไรจะมาอะไร
6: ให้เข้าใจง่ายขึ้น
1: ให้เข้าใจขึ้นของนี่ที่ทอนหามาคือตัวประกอบทั้งหมด
6: ครับ
1: นะคะยกตัว
6: จำนวนเฉพาะ
1: จำนวนเฉพาะแล้วมีอะไรคะตัวประกอบเฉพาะนี่ทอนเพิ่มขึ้นมาละคนที่3ค่าลูก
7: ถ้า B หาร A ลงตัวจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ C แล้วจะได้ว่าทั้งB และ C เป็นตัวประกอบของ A เช่น3หาร30ลงตัวและได้ผลลัพธ์เท่ากับ10จะได้ว่า3และ10ต่างก็เป็นตัวประกอบของ30
1: โอเคใช่ไหมเนี่ย
6: ใช่ครับ
1: โอ้มาเยอะมาแชร์กันแบบนี้มันได้หลากหลายนะนี่อะไรคะ
7: อันนี้
1: แบบทดสอบ
7: แบบทดสอบค่ะ
1: เอาแบบทดสอบหลังจากเรียนนะคะเธอแอบเอาดูไหมเนี่ยยังเหรออุบไว้เลย
2: ไอ้ตอนนี้กันกวีไปหามาได้อย่างนึงนิติธรอย่างนึงถูกไหมคะวัชรพรอย่างนึงขณะนี้เรามาเรียนรู้ร่วมกันหมดแล้วบางอย่างของเธอมีคนอื่นไม่มีถูกไหมคะครูจะนำเอาไปความรู้ตรงนี้ไปถ่ายเอกสารแล้วก็เอาของเนี้ยเธอต้องเผื่อสองคนนี้ในนี้ต้องเผื่อกันจะดีไหมเนี่ยลูกไข่จะได้เพิ่มไหมเธอว่าดีไหมคะเนาะ
4: วันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องจำนวนนับนะครับตอนแรกครับเราก็ทำแบบคำหาเป็นก่อนนะครับครับทำสองจำนวนนี้ก่อนแล้วก็ทำนี้ทีหลัง
5: สมมติว่าหนูก็เอา36กับ48พอจะเอามาหาคอลนองแล้วก็พอจะเอาอันนั้นก็ได้มาหาเมื่อมันลงต่อเป็น3
4: ถ้าหาบาร์ได้ยังไม่มีสตางค์รูปเนี่ยก็เอาอันเนี้ยที่มันอยู่ตรงข้างเนี่ยมาคูณกับโน้ตมันจะได้คำตอบประมาณ
3: วิธีตั้งหารวิธีตั้งหารมันสามารถมันเป็นตั้ง2และ3ก็เป็นจำนวนเฉพาะเหมือนกันเขาก็จับกันไปคูณไปเลยครับคูณกันก็จะได้6ออกมาคำตอบคือ6เหมือนกันถ้าเป็นจำนวนเฉพาะเหมือนกันก็เอาคูณกันเลย
7: ก่อนคูณแรกตัวเดิมใช่ไหมครับ
3: ก็สมมติว่าถ้าเป็นจำนวนเฉพาะอันนี้คือ43 43เป็นจำนวนเฉพาะ50ไม่ใช่จำนวนเฉพาะเขาก็จะตั้งหารมาแล้วเขาเอาจำนวนเฉพาะคือ50เอาแค่เอา5มาหารได้เขาก็43ออกมาอันนี้ก็เป็น20เอ้ย10มันก็จะได้ออกมาแล้ว

0: อันนี้ก็ยังหั่นได้อยู่พ่อก็หั่นไปเรื่อยๆเอาแม่5ก็ได้2อันนี้ก็43ดึง43ลงมาเรื่อยๆมันก็จะได้เอาจำนวนพวกนี้มาคูณกันเข้าใจปะ
1: ฟิวข้อ2เนี่ยมันจะได้ตัวประกอบ

0: าจ่ายแม่มันได้คือ2คูณ2คูณ3นี่ได้อย่างไร
1: 2ไปคูณ2ก็ได้4 4คูณ3ก็ได้เท่ากับ12มันก็นั่นหมู่นี้คือตัวประกอบของ12นะแล้วก็อันนี้ก็คือตัวประกอบของ18แล้วเราจะเลือกจำนวนที่มีค่าเท่ากันอ่ะมาวงกลมเนี่ยนะแล้วก็จะเลือกจำนวนที่มากที่สุดเพราะว่าเป็นหอรมก็ได้ตัวหารร่วมมากเข้าใจก่อคะแนนเต็ม20เด็กหญิงกฤษณาชมพรได้9 19ส่วน20เด็กหญิงวิชยาพรสลีสงสมได้คะแนน14เด็กหญิงวิไลวรรณมหาชัยได้คะแนน16คะแนนค่ะเด็กหญิงกนกนกอินจันได้คะแนน18คะแนนค่ะ
2: ผู้กันเพื่อนช่วยเพื่อนมีข้อแม้ว่าเราไม่มาเบียดเบียนเวลาในเวลาเรียนเราใช้เวลาที่อยู่นอกเวลาเวลาที่นอกเวลาเรียนนะคะนั่นก็คือ1พักกลางวันถ้าเด็กทานข้าวแล้วเขาจะนัดกันเองการนัดกันแล้วแต่ว่าจะนัดไปตรงจุดไหน2มีลูกข่ายหลายหลายคนที่ถ้าสมมุติในหมู่บ้านตนเองเป็นแกนนำเขาจะสมัครเป็นลูกข่ายของคนนั้นตอนเย็นไปที่บ้านแล้วเขาก็จะไปสอนกันที่บ้านและเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เขาก็เรียนกับเพื่อนที่บ้านแล้วก็เด็กชาวเขานะเด็กบนดอยก็คือที่อยู่หอพักก็คือประโยชน์ที่สำคัญคือเขาอยู่ในหอพักเขาจะมีภาษาของเขาค่ะภาษาของเขาเขาจะสื่อกันภาษาของเขารู้เรื่องง่ายกว่าที่จะมาให้พื้นราบดูแลจะมาเริ่มกิจกรรมในเรื่องที่สองนะคะหน่วยที่สองของเราคือระบบจำนวนเต็มซึ่งเรื่องระบบจำนวนเต็มนี้เรามีแกนนำทั้งหมดอยู
3: ่
2: แต่แปดคนในที่นี้เราแบ่งกลุ่มเป็นเพียงกี่กลุ่มคะ
3: 4
2: กลุ่มค่ะจะมีบางกลุ่มที่ทำเดี่ยวและอีกบางกลุ่มก็จะมี3คนแล้วก็2คนนะคะ
4: วิธีการเลือกแกนนำก็เหมือนในครั้งแรกคือให้ลูกข่ายเลือกแกนนำตามความสมัครใจหลังจากนั้นแกนนำก็จะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเตรียมสื่อการสอนเพื่อให้ลูกข่ายเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสนุกยิ่งขึ้น
5: คือแบบตกลงกันว่าจะทำสื่อให้มันก่อทำสื่อเกี่ยวกับเรื่องของระบบจำนวนเต็มคือขอแบบมีเหมือนก็แบบไล่เล่นเกมไปตัวอ่ะเขาจะได้เฮียนแบบเบื่ออ่ะก็เลยสร้างเซียมซีขึ้นมาจะได้เป็นการแบบลุ้นอ่ะลุ้นไปตัวอ่ะและนี่ก็จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับจำนวนเต็มจำนวนที่เฮาฮู้จักเป็นครั้งแรกก็คือจำนวนนับหรือเฮาเรียกอย่างว่าจำนวนเต็มบวกมันก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9ถึงมากจนเฮานับบ่ท้วนเลยเนาะจากตัวประกอบของจำนวนเต็มมันก็คือมีจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและก็ศูนย์นะเดี๋ยวจะให้ทุกคนเล่นเกมเสี่ยงทายเซียมซีเพื่อทดสอบความคิดนี่เลยจื่อมันบอกว่าทดสอบความคิดพิชิตเซียมซีนั่นเองเราจะต้องเสี่ยงทายเซียมซีเสี่ยงจนไม้มันตกสมมติว่าไม้มันตกปุ๊บเราก็ได้ขึ้นมาแล้วหมายเลข12เรากลับมาเปิดดูหมายเลข12ว่ามันจะมีโจทย์ที่เราอยู่นะว่ามันจะมีโจทย์ที่เราทำนะแล้วเราก็หาค่าหาคำตอบของมันมันจะมีเฉลยขึ้นอยู่ด้านหลังขายทำได้ครับไปเลยคะแนนเต็มๆนะคะอะไรขอพบนะครูเบย์มันจะเป็นเรื่องของจำนวนสมบัติจำนวนนับตัวอย่างเหมือนก็เป็นการทดสอบ

0: จะเฉลยแล้วคำตอบที่ได้คือ24เก่งมากเก่งมากมันก็เป็นโครงการที่ดีอะค่ะมันได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายทั้งแกนนำและก็ลูกขายด้วยอะค่ะก็แกนนำเองเนี่ยนะคะก็ได้ทบทวนเนื้อหาที่สอนลูกขายไปด้วยลูกขายก็จะเข้าใจมากขึ้นจากหลังจากการสอบกลางภาคเสร็จแล้วอะค่ะจะได้เข้าใจทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาค่ะ
1: ได้ความรู้จากเพื่อนนะครับเพราะว่าความรู้เรามันไม่เหมือนกันนะครับความรู้เขาแตกต่างจากความรู้เราแล้วก็สมมติว่าเขามาสอนเราเนี่ยครับความรู้ก็จะมาบวกกันก็จะได้ความรู้มากขึ้น

0: ลังจากการสอนของแกนนำเสร็จสิ้นลงคุณครูจะทำการทดสอบอีกครั้งและคะแนนที่ได้ถือเป็นคะแนนสอบซ่อมของนักเรียนลูกข่าย
1: โครงการของเราวันนี้ประสบผลสำเร็จสูงมากพูดเลยขนลุกเลยจริงนักเรียนได้คะแนนเกือบเต็มเยอะมากคะแนนเต็ม10ได้8ได้9เป็นพวงเลยอย่างไรก็ตามครูขอชื่นชมนะคะแกนนำที่ทำปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมครูนักเรียนแกนนำได้ประโยชน์ไหมเอ่ย
2: ได
1: ้ได้อะไรคะ
2: ได้ทบทวน
1: ถ่ายละคะ
2: ได้ความรู้เพิ่มเติม
1: ได้ความรู้เพิ่มเติมนี่แหละจิตสาธารณะของนักเรียนเนี่ยสูงยินดีช่วยเหลือเพื่อนเรามีจิตสาธารณะสูงเยี่ยมมากดีขึ้นค่ะผลการเรียนนักเรียนดีขึ้นเป็นที่พึงพอใจของเราเราก็ชื่นชมที่เราได้สละเวลาครูก็ได้สละเวลานักเรียนก็สละเวลา

ชื่อสมนภานันทกุลวัชรัมพรเป็นครูโรงเรียนสายปัญญารังสิตนะคะจังหวัดปทุมธานีสอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยในระดับชั้นม.ต้นมาเป็นเวลาก็20กว่าปีแล้วเด็กเขาไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นของนามธรรมเด็กเรียนแล้วเด็กจะเบื่อครูเป็นคนชอบสนุกสนานคนรอบชอบร้องรำทำเพลงก็เลยจะทำยังไงให้เด็กรักในวิชาคณิตศาสตร์หาวิธีโดยที่เอาเกมต่างๆสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตบ้างนะคะหรือไม่งั้นก็เอาเกมพื้นบ้านมาปรับเปลี่ยนให้มาเป็นคณิตศาสตร์ให้ได้อย่างเช่นเกมตังเตเลขาคณิตวันนี้ครูจะพานักเรียนไปเล่นเกมเกมนี้ชื่อว่าเกมตังเตเลขาคณิตก่อนที่นักเรียนจะเล่นเกมตรงนี้นักเรียนต้องทบทวนเรื่องของสูตรพื้นที่ให้ได้เพราะเราต้องไปหาพื้นที่ที่อยู่ในตังเตนั้นนะคะครูมีเพลงชื่อว่าเพลงสูตรพื้นที่นะคะยังจำไม่เคยลืมเลือนตบมือ

0: วนเริ่มปลูกพื้นที่ไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะพาไปเล่นเกมดีไหม
1: ดี
0: งั้นเราไปกันรูปแบบปกติของตังเตเนี่ยหรือมาขย่งเนี่ยมันก็คือกระโดดลงไปในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ตีเป็นตารางเอาไว้แล้วหัวกะโหลกของมันก็จะเป็นวงกลมแล้วครูก็มานั่งมองว่ามันสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันก็จะใช้ได้แค่สี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างเดียวครูก็เลยมาออกแบบเราจะทำยังไงให้ในรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยจะมีรูปที่หลากหลายที่วางรูปแบบเอาไว้ก็มีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมด้านขนานสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นมุมฉากแล้วก็สี่เหลี่ยมคางหมูมีหัวกะโหลกก็คือครึ่งวงกลมที่จะใช้ในการหาพื้นที่ในรูปของเลขาคณิต
2: ต่อไปนี้เราจะเล่นตังเตเคยเล่นไหม
1: เคย
2: นะคะถ้าโบราณนี่มันก็จะไม่มีรูปแบบนี้ถูกป่ะใช่ไหมคะมันก็จะมีเส้นกลางอย่างเดียวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างเดียวแต่วันนี้เราจะเป็นตังเตเลขาคณิตเหตุผลก็คือครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยหาพื้นที่เป็นและสามารถบอกสูตรได้
0: กติกาของตังเตก็คือเด็กเนี่ยจะโยนเบี้ยลงไปที่ช่องเลขาคณิตรูปแรกหยิบเบี้ยเสร็จแล้วก็ขย่งไปตามรูปเลขาคณิตต่างๆให้จนถึงหัวกะโหลกที่เป็นรูปครึ่งวงกลมจากนั้นแล้วเขาก็ต้องเสี่ยงทายโดยที่เขาโยนเบี้ยถอยหลังไปว่ามันจะได้บ้านหลังไหนพอเขาได้บ้านปุ๊บเขาต้องบอกให้ได้ว่ารูปเลขาคณิตที่เขาได้นั้นคือรูปเลขาคณิตชนิดไหนสูตรการหาพื้นที่อันนั้นคืออะไรแล้วเขาก็จะวัดคำนวณหาพื้นที่ถ้าคำนวณหาพื้นที่ถูกเขาก็มีสิทธิ์ได้บ้านแต่ก็จะได้บ้านของเราอันนี้พอถ้าสมมุติว่าเล่นกันไปเรื่อยๆถ้าใครเสี่ยงไปแล้วปรากฏว่าเบี้ยครั้งที่เราโยนไปเสี่ยงไปนั้นไปตกบ้านเราเองเราก็จะเรียกว่าไฟไหม้บ้านนั้นก็จะต้องกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่าคนอื่นมีสิทธิ์เข้ามาจองได
2: ้โยนก่อนคนแรก
0: ว้าวนะว้าวนะหันมาสี่เหลี่ยมอะไร
3: ส
0: ี
3: ่เหลี่ยมด้านขนาน
0: สี่เหลี่ยมด้านขนานสูตรว่าอะไรลูก
3: หารคูณสูงค
0: ่
3: ะ
0: หารคูณสูงนะคะอ้าวลองวัดใครจะมาช่วยเพื่อนวัดแล้วช่วยกันก็ได้หลายคนก็ได้ได้เท่าไหร
3: ่หาร20ค่ะ
0: สูงเท่าไหร
3: ่สูงประมาณ24ค่ะ
0: ประมาณสูง24ช่วยกันคิดหาพื้นที่ให้ได้ได้พื้นที่เท่าไหร่ลูก
3: 480ตารางนิ้ว
0: 480ตารางนิ้วถูกไหมคะ
1: ถูกค่ะ
0: ถูกเอาได้บ้านไปแต้มไว้บ้านหลังแรกอาตมุ้ยเพื่อนค่ะเอาพื้นที่เหลืองมาอย่าโดนเส้นนะไม่ต้องรีบไม่ได้บ้านได้บ้านคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นสีเหลืองหมดสิได้บ้านหนึ่งหลังเอาไปให้สีน้ำเงินโดดแทน
4: อะไร
0: สี่เหลี่ยมอะไร
4: ส
0: ี่
4: เหล
0: ี่
4: ยมจัตุรัสวัด
0: สูตรว่าอะไรคะ
4: ด้านคูณด้านครับ
0: ด้านคูณด้านอ้าวช่วยกันวัด
4: 20นิ้วคร
0: ับ ด้านยาวด้านละ
4: 20
0: นิ้วนั่นละ20นิ้วพื้นที่เท่ากับ
4: 400ตารางนิ้วครับ
0: 400ตารางนิ้วถูกไหม
1: ถูก
0: อ้าวมาช่วยกันสร้างบ้านหลังที่2สีเหลืองยังไม่ได้เลยโอเคครับอ้าวมา
5: ต้องสาร
6: จะเล่นหมด
0: สูตรว่าอะไรคะ
7: กว้างคูณยาวครับ
0: กว้างคูณยาวอ้าวมาช่วยกันวัดใครไปช่วยนัดวัดเร็ว
8: ยาว16
0: ด้านยาว16
9: กว้าง12นิ้ว
7: กว้าง12นิ้ว
8: 10
0: พื้นที
7: ่
8: 192
0: ครับ192ถูกไหมถูกอ่ะตรงมือเพื่อนอ้าวสีเหลืองช่วยกันสร้างบ้าน

0: เนี่ย
1: เอาง่ายๆเลยนะสี่เหลี่ยมอะไร
2: สี่เหลี่ยมด้าน
3: เท้าเฮ้ย
2: ส
3: ี่
2: เหลี่ยมด้านเท้า
4: ฮะ
0: สิบครั้งเดียวหมดสิบ
5: ก็มีอันนึงที่หนูลุ้นมากค่ะคือเพื่อนเขากระโดดไปได้แล้วแต่ว่าเขาจำสี่เหลี่ยมไม่ได้ค่ะเขาอึ้งนิดหน่อยก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะว่าเพื่อนเขาจะทำได้หรือเปล่ากลัวเขาพูดสูตรไม่ถูกอะค่ะ
0: หมดเม็ดหมดเม็ด
1: ฮะ
6: ตื่นเต้น
0: ไม่เป็นไร

0: ในกลุ่มเดียวกันเขาต้องวางแผนก่อนที่เขาจะเสี่ยงทายบางครั้งการเสี่ยงทายเนี่ยจะเสี่ยงทายเพื่อที่จะได้บ้านเพื่อที่ให้คู่ต่อสู้กระโดดยากขึ้นพอแต่ละกลุ่มได้บ้านหลายๆหลังพออีกกลุ่มหนึ่งออกมาเสี่ยงอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเชียร์ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้เขาจะมีความลุ้นตรงนี้ว่าจะไหม้หรือจะไม่ไหม
1: ้
0: สูตรว่าอะไรคะ
2: เซต1ส่วน2คูณฐานคูณ0ค
0: ่
2: ะ
0: มาเพื่อนช่วยกันวัด
2: สูง20ฐาน20
3: ฐาน
2: 20
4: ส่วน2คูณฐานคูณ0เท่าก
0: ับ2ได้เท่าไหร่ลูก
2: 200ตารางนิ้วค่ะ
0: 200ตารางนิ้วถูกต้องมั้ยถูกต้องมั้ยสีน้ําเงินถูกต้องนะคะคราวนี้หมดเวลาการแข่งขันแล้วเรามาสรุปกันสีน้ําเงินได้บ้านกี่หลัง
5: 5
0: หลังดูซิว่าตัวเองได้บ้าน5หลังเนี่ยได้ที่เท่าไหร่สีเหลืองได้บ้านกี่หลัง
6: 3
0: หลังแล้วรวมเข้าไปได้พื้นที่เท่าไหร
7: ่800บวก960
8: 480
9: 65
10: 6 10 14 18
11: 21
0: 21ได้เท่าไหร่คะ
12: 2150ตารางนิ้วค่ะ
0: สีเหลืองได้เท่าไหร่
13: 700
0: เยี่ยมจริงคุณเลยจะบ้าอบอุ่นอยู่ด้วยกันเลยที่เรามาเล่นเกมตังเตเลยค่ะคณิตเนี่ยเราได้อะไรบ้าง
14: ได้บ้านค่ะ
0: ได้บ้านอย่างเดียวอ้าวว่ามา
15: ทบทวนสูตรค่ะ
0: สูตรอะไรคะ
15: สูตรการหาพื้นที่ของรูปเลยค่ะคณิตค่ะ
0: โอเคอ้าวใครจะตอบได้อีก
16: การบวกเลข
0: การบวกเลขอะไรคะ
17: ความสามัคคี
0: ความสามัคคีอะไรอีก
18: การกระโดด
0: การออกกำลังกายเท่าที่เราเล่นมาเมื่อกี้เนี่ยตกลงแล้วนักเรียนใช้สูตรสูตรแรกแล้ว
19: สี่เหลี่ยม
1: จัตุรัส
0: สี่เหลี่ยมจัตุรัสได้อะไรคะ ด้าน
2: ด
0: ้านสี่เหลี่ยม
3: ข้างหมู
0: ข้างหมูได้อะไรคะ
6: เส้นหนึ่งส่วนสองคูณหนบวกของด้านคู่ขนานคูณสูง
0: แล้วรูปอะไรอีก
6: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
0: สี่เหลี่ยมผืนผ้าว่าไงคะ
6: กว้างคูณยาว
0: กว้างคูณยาวมีอีกไหม
4: สามเหลี่ยม
6: สามเหลี่ยม
0: ว่าไงคะ
6: สามเส้นหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูง
0: ขาดอะไรอีก
10: ด้านขนาน
0: สี่เหลี่ยมด้านขนานว่าไงลูก
6: ฐานคูณสูง
0: แต่ที่รู้ๆอ่ะในนี้มีอยู่รูปหนึ่งยังไงก็ไม่ได้เล่นแน่เลยรูปอะไรพื้นที
9: ่
0: พื้นที่ครึ่งวง
6: กลม
0: พื้นที่ครึ่งวงกลมว่าไงหาร2นี่คือความรู้ที่ได้จากตังเตเลยค่ะคณิตนะคะอัตโมยตัวเองค่ะ

ังเตก็จะเป็นตัวทบทวนความรู้เรื่องเรขาคณิตที่สนุกสนานพอเขาโยนไปแล้วนี่เขาต้องคิดและเขาต้องเอาความรู้ที่เขาได้ที่เขาจำได้เนี่ยมาใช้และถ้าเขาทำไม่ได้เขาก็ไม่ได้บ้านทำให้เขากระตุ้นตัวเขาเองเขาอยากจะคิดมากกว่าที่จะไปทำในหนังสือสั่งทำกันบ้านเขาก็บางคนก็ลอกมาส่งมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรตรงนั้นแต่เราเอาความสนุกเข้ามาใส่ในการเรียนเขาก็จะสนุกสนานมาก

0: ปกติแล้วถ้าเราพูดถึงเกมกับคณิตศาสตร์เนี่ยบางคนก็คิดไม่ออกว่าจะเอาเกมมาทำคณิตศาสตร์ได้ยังไงครูเป็นคนชอบสนุกสนานคนรอบชอบร้องรำทำเพลงก็เลยจะทำยังไงให้เด็กรักในวิชาคณิตศาสตร์ก็เลยหาวิธีโดยที่เอาเกมต่างๆสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตบ้างนะคะหรือไม่งั้นก็เอาเกมพื้นบ้านมาปรับเปลี่ยนให้มาเป็นคณิตศาสตร์ให้ได้นักเรียนคะตอนนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่แล้วนักเรียนเคยเล่นเกมไหม
1: เคย
0: สนุกไหม
1: ส
0: นุกเนี่ยสนุกนะทีนี้วันนี้ครูจะพานักเรียนมาเล่นเปตองแต่เป็นเปตองเลขยกกำลังพอพูดถึงคณิตศาสตร์เดี๋ยวอย่าแสดงความสนุกออกมานะนักเรียนเวลาเปตองเนี่ยมันจะมีลูกเปตองใช่ไหมครูงบน้อยครูก็ใช้ลูกกอล์ฟแทนนะคะใช้ลูกกอล์ฟแทนอันนี้อุปกรณ์ของครูก็จะมีลูกบาศก์ไอ้ลูกเต๋าอันนี้มี6หน้าใช่ไหมนะคะครูจะใช้ลูกเต๋าเนี้ยเป็นลูกเป้าหรือทางลูกเปตองเรียกว่าลูกแก่นใช่ไหมคะเราจะโยนลูกเต๋าเนี้ยเป็นลูกเป้าจากนั้นแล้วครูก็จะมีลูกกอล์ฟให้ทีมละสีลูกกอล์ฟตรงนี้จะมีตัวเลขกำกับอันนี้ตัวเลขกำกับ
2: ลูกกอล์ฟแต่ละลูกมีค่าตั้งแต่0ถึง4และจะเพิ่มค่าขึ้นอีกเมื่อถูกยกกำลังแต่จะยกกำลังเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับแต้มในลูกแก่น
0: อย่างเช่นเราโยนลูกแก่นไปครั้งแรกเนี่ยพอทอยกันไปแล้วลูกแก่นออกมาเป็นเลข2แล้วลูกกอล์ฟที่อยู่ใกล้ๆกับลูกแก่นนั้นน่ะลูกกอล์ฟนั้นมีตัวเลขอะไรปรากฏอยู่ก็เอาตัวเลขสมมติลูกกอล์ฟมีเลข5ก็เท่ากับ5ยกกำลัง2เขาก็ได้25แต้มแต่ถ้าสมมติว่าในทีมตัวเองเนี่ยมีลูกที่อยู่ใกล้ลูกเต๋า2ลูกหรือ3ลูกเราก็จะเอาแต้มบนลูกกอล์ฟเนี่ยมาบวกกันแล้วก็ยกกำลังตามลูกเต๋าแล้วก็เวลาเราคิดคะแนนมันก็จะมีใบคะแนนออกมาเป็นจดแต้มสะสมแต้มหมดตัวนี้ใครได้แต้มมากที่สุดคนนั้นชนะเห็นไหมคะรับทราบนะพร้อมไหมพร้อมอ้าวพร้อมแล้วแบ่งเป็น2ทีม

0: แต่ละทีมเนี่ยก็จะได้ลูกกอล์ฟคนละ1ลูกนะคะในสมาชิกในทีมต้องรู้แล้วว่าใครโยนแม่นกว่าใครให้เขาพิจารณาเองว่าใครจะถือแต้ม1ใครจะถือแต้ม2ใครจะถือแต้ม3เขาก็ต้องดูตามความสามารถของเพื่อน
1: เพื่อนก็1 2 3เรียงให้เขา
2: ให้มั่นใจก็โยนก่อนเลย
3: เฮ้ยอย่าเพิ่งแกเอาเบอร์หลังๆไว
2: ้เอาเบอร์
3: เก็บไว้บ้างเลย
2: เอาเบอร์ไอ้เนี่ย
3: ไอ้ฟูเก็บไว
2: ้ไม่เฮ้ยมันตาหนึ่งมันต้องมีอันมากกับอันน้อยอยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าอยู่อันน้อยน้อยน้อยหมดเลยมันก็จะไม่ได้ตาหนึ่ง
4: มันใกล้อ่ะ
1: หนึ่งสองสามหนึ่งสอง
2: ก็สี่สี่สองหนึ่งก็อยู่

0: ู่ด้วยกันคือสองแม่อยู่ด้วยกัน
1: แล้วก็อยู่วันนี้ไปป
0: ่ะยังไงก็ได้แต่ขอให้มีเลขมากอยู่ในนั้นอ่ะ
2: 411
0: โอเคป่ะ
3: เลขหนึ่งผ่าน
4: นี่เลขอะไร
3: โยนไม่ขึ้นเลยคือ เลขสี
4: ่สี่ของอาโต้
5: แบ่งเลยว่านักเรียนใครจะโยนใครจะโยนก่อนโยนหลาน
6: อ่ะอันนี้พอได้แล้วเนี่ยเราก็จะโยนลูกเต๋าโอเคแต้มอะไร
7: สอง
6: อ้าวเดินเก้าไปสิบเก้ากว้างกว้างผัดกันคนละครั้งนะคะทีละดีโยมคนแรก

0: ตอนนี้ลูกนู้นไกลนะ2 3ลูกนี้ตัดทิ้ง3ลูกนี
1: ้เฮ้ยบุ๊ด
0: ใครไกลสุดเอาดีกว่าใครไกลสุด
2: นี่ลูกนี้ไกลสุด
0: สีเขียวใช่ไหมสีเขียวไกลสุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นกูจะตัดสีเขียวทิ้งนะคะลองคิดคะแนนให้ครูดูสิคะตกลงสีไหนได้คะแนนสีส้มสีส้มได้เอาคิดคะแนนใครของใครเจ้าของสีส้มยกมือใครโยนสีส้มมามีใครบ้างเอาคิดคะแนนตัวเองดิเอาอะไรบวกอะไร
3: เอา1
0: แต้มนี้4
1: ค่ะแล้วก็ยกกำลัง2
3: ก็เป็น1 + 4ก็เป็น5ยกกำลัง2ก็เป็น25
1: 25

0: บวก4เท่ากับ10ค่ะก็จะได้เป็น10กำลัง4
1: ได
2: ้
1: ได้เท่าไหร่คะ
0: 10,000ค่ะ
1: ได้10,000คะแนนตบมือให้เพื่อนหน่อย

0: รียนสายปัญญารังสิตเป็นโรงเรียนที่ห้อมล้อมด้วยห้างสรรพสินค้าโบโชว์แสดงสินค้าเนี่ยเดี๋ยวห้างนี้มาเสียบไว้หน้าบ้านห้างนู้นมาเสียบไว้หน้าบ้านจะได้เยอะมากครูก็เห็นว่ามันมีประโยชน์แล้วสามารถที่จะเอามาใช้ในการเรียนการสอนได้ก็เลยเอากระดาษพวกนี้ซึ่งเขาจะทิ้งนะปกติเราดูเสร็จเราก็ทิ้งใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยจะเอามาใช้เราก็เลยเอามาประยุกต์ใช้ดูว่ามันสมควรที่จะเอามาใช้ในเรื่องใดได้บ้างแต่คราวที่แล้วเราเรียนเรื่องการประมาณไปแล้วครูก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยไปหาโบชัวร์มาใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมช้อปปิ้งครูจะให้นักเรียนเนี่ยจับคู่จะจับคู่เสร็จแล้วเราจะผัดกันออกมาช้อปปิ้งครูจะเอาสินค้าพวกนี้มาวางไว้ให้นักเรียนช้อปปิ้งแต่ต้องช้อปปิ้งในวงเงินที่ครูกำหนดเราสร้างสถานการณ์ว่าเด็กเนี่ยไปเดินเที่ยวห้างแล้วห้างเขาบอกว่าให้สมนาคุณสามารถช้อปปิ้งของในห้างของเขาได้ราคาไม่เกิน 5,000 บาทเกิน 5,000 ไม่ได้เขาต้องประมาณแล้ววิธีการช้อปปิ้งก็คือนักเรียนต้องตัดสินค้าพวกนี้ไปแปะในตะกร้าที่ครูจะให้ไม่ใช่ตะกร้าใบนี้นะตะกร้าของครูที่ครูจะให้ก็คือตะกร้าใบนี้นะ
1: ตะกร้าในความหมายของครูโฉมนภาจริงๆแล้วก็คือใบงานที่เด็กๆจะต้องนำภาพสินค้าที่ตนเองเลือกทั้ง5ชิ้นมาตัดแปะลงไปนั่นเอง
0: กติกามีอยู่ว่านักเรียนจะต้องเลือกสินค้าที่หลากหลายนะคะไม่ใช่เลือกอยู่ในหมวดเดียวของกินก็ของกินเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้หลากหลายแล้วนำมาใส่ตะกร้านี้นักเรียนต้องประมาณสินค้านั้นด้วยว่าสินค้านั้นจะใหญ่ภาพใหญ่จนเลยตะกร้าก็ไม่ได้นะคะราคาเกินที่ครูกำหนดไม่ได้แล้วก็เขียนผลการประมาณไว้ข้างหลังกำหนดชิ้นด้วยดีไหมกำหนดชิ้นด้วยดีไหมต้องกี่ชิ้น
2: 5 ชิ้น
0: ต้องหาให้ได้5ชิ้นไม่ต่ำกว่า5ชิ้นเนาะรับตะกร้าเอาเดี๋ยวก่อนเอาเท่าไหร่500เอา500ไปโคละตะกร้าเร็วหาเลยประมาณการกันไกลคนละอัน500นะดูภาพแล้วประมาณการเองเลย
3: ในโบชัวร์เนี่ยราคาเนี่ยนะเท่าที่ครูสังเกตนะที่เหมาะที่จะมาเรียนเรื่องการประมาณก็คือสินค้ามันจะไม่ลงตัวเป็น10เป็น9เป็น5เป็น3หลักหน่วยนะเพราะฉะนั้นเขาจะเหมาะที่จะมาใช้ในเรื่องการประมาณมาก
0: ตอนนี้เท่าไหร่ลูกประมาณเท่าไหร่
2: เป็น100ครับ
0: 100แล้วได้เท่าไหร่แล้วในเนี้ยประมาณแล้ว200แล้ว
2: ต่อไปอันนี้ได้เท่าไหร่อันนี้ที่ตัวเองแต่ตัดมาเท่าไหร่
4: ประมาณ20 บาทครับ 20
2: เป็น
4: 300เท่าไหร่
3: คือเกมนี้เป็นเกมที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่ไหมครูผู้สอนเนี่ยจะต้องประกบเด็กให้ได้พอเขาเลือกเนี่ยเราต้องคอยถามเขาตลอดเวลาเหมือนกันเป็นการชี้แนะว่าตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วขาดอีกเท่าไหร่เราจะหาอะไรนี่กี่ชิ้นแล้วนะของซ้ำกันแล้วนะเราคอยกระตุ้นให้เขานะคะไม่ใช่ตัดกันอย่างเดียวไปบางทีบางคนถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่อยู่กับเขาเนี่ยเขาจะตัดอย่างเดียวเลยตัดโดยที่ไม่ได้ดูว่าข้างในเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่
0: ขาดอีกเท่าไหร่กลุ่มนี้
4: 100ครับ

0: นี้คุณจะเฉลยแล้วนะน้องนัทเสร็จก่อนได้หมายเลข1กับครูตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องนัทก็พูดถึงความหลากหลายของกินเนาะนี่อะไรลูก
1: กระเป
0: ๋าอันนี้ก็ของกินของมีทั้งหมด5ชิ้นน้องนัทมีของกิน4ชิ้นของใช้อยู่1ชิ้นนะคะความหลากหลายน้อยมากนะคะความหลากหลายน้อยคราวนี้มาดูประมาณการแล้วผลลัพธ์จาก500ได้ประมาณเท่าไหร
2: ่499
0: ได้499ประมาณการใกล้เคียงตบมือที่เพื่อนหน่อยประมาณการใกล้เคียงแต่ความหลากหลายน้อยนะคะมาดูของกลุ่มนี้กลุ่มนี้แข่งกับน้องนัทเหมือนกัน500บาทเนาะเสร็จที่หลังเขาเนี่ยอะไรของกินแล้วเนี่ยอะไรลูก
3: ผ้าอ้อม
0: เสื้อผ้านี่ก็ของกินนี่อะไรลูก
3: ผงชูรสครับ
0: ผงชูรสก็สองอย่างเหมือนกันของใช้กับของกินนะคะเพราะฉะนั้นความหลากหลายก็เท่ากันการประมาณการหนูได้เท่าไหร่ประมาณแล้วเท่าไหร่ลูก
4: 500
0: ประมาณการได้500พอดีเลย
4: ครับ
0: ได้500พอดีเลยเอาตบมือให้หน่อยค่ะแสดงว่าของกลุ่มชลิตทิพย์ชนะกลุ่มนัดนะคะพอเขาคำนวณแล้วบางทีมเนี่ยคำนวณมาแล้วพลาดเก่งไอ้ไวแต่ว่าพลาดก็แพ้

ในเรื่องการเรียนการสอนคณิตศาสตร์คุณครูคณิตศาสตร์เนี่ยเราสามารถที่จะดึงสิ่งรอบๆตัวเรามาใช้ในการเรียนการสอนถ้าคุณครูที่อยู่ในท้องถิ่นเราก็จะลองดูซิว่าในท้องถิ่นของเราเนี่ยเราสามารถดึงอะไรมาใช้บ้างลองมองอะไรให้มันเป็นคณิตศาสตร์บ้างแล้วเราก็จะได้สื่อการสอนที่หลากหลายแล้วเด็กนักเรียนก็จะสนุกกับการเรียนการสอนแล้วเขาก็จะรักวิชาคณิตศาสตร์

รียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โคโรพาสค่ะโคโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ Outer membrane Outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพาสค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าright reaction นะคะหรือ light dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ dark reaction นะคะหรือ light independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 cyclic electron transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ non cyclic electron transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ dark reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือ ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังโฟ อริดอกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1 ครับเป็นทางผ่านกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิต

พันธุ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะ Photo System 1และ Non-cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการ Photolysis ค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่ Photo System 1แล้วก็ Photo System 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ Sugar นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันคืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

จกรรมเรียนสองหน้าเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าครูเนี่ยสอบเด็กแล้วเด็กทำเรื่องการบวกจำนวนเต็มไม่ได้ถ้าการบวกจำนวนเต็มไม่ได้การลบก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นครูก็จะแก้ปัญหายังไงจะทำตัวเลขที่มันเป็นลบเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมได้ยังไงครั้งแรกเลยสอนโดยการใช้การก้าวไปข้างหน้าก้าวถอยหลังเด็กก็จะลุกมาก้าวมาเดินได้ยังไงครูก็ลองมองดูครูก็ไปค้นคว้าจากหนังสือแล้วก็ศึกษามาครูก็เลยเอามาทำเป็นของครูเองเป็นเหรียญสองหน้าคือเหรียญข้างหนึ่งเป็นบวกข้างหนึ่งเป็นลบถ้าการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งบวกด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวบวกผลลัพธ์ได้อะไรการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบก็คือการนำค่าสมบูรณ์ของตัวอะไรคะตัวตั้งบวกกับผลลัพธ์ต้องเป็นคราวนี้มาการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนี่ยิ่งงงใหญ่ก็คือนำค่าสมบูรณ์ของตัวที่มากกว่าเนี่ยไปลบด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวที่น้อยกว่าผลลัพธ์มันออกมาต้องเป็นจำนวนเต็มตามตัวที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่ายิ่งอ่านยิ่งงงเรามีวิธีการที่เราใช้ในการบวกอันแรกก็คือเราใช้เรื่องของเส้นจำนวนถ้าอยู่บนแกน x ถ้าไปทางซ้ายเป็นอะไรจำนวนเต็มลบถ้าไปทางขวาของศูนย์จำนวนเต็มอีกเรื่องนึงก็การใช้ค่าสมบูรณ์ในการบวกนะคะแต่วันนี้ครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองใช้วิธีใหม่ของครูโดยใช้กิจกรรมเหรียญสองหน้านี่เหรียญสองหน้าของครูอันนี้มันเป็นเหรียญหน้าบวกอันนี้เป็นหน้าลบกิจกรรมเหรียญสองหน้าข้างหนึ่งเป็นลบข้างหนึ่งเป็นบวกเหมือนหัวกับก้อยเหมือนเหรียญปกติเนี่ยแต่เราเปลี่ยนจากหัวเป็นบวกก้อยเป็นลบแล้วให้เขามาได้จับต้องได้ทดลองเล่น

เช่นข้อตกลงของมันก็มีอยู่ว่าถ้าหน้าเหรียญลบเนี่ยเราจะแทนจำนวนเต็มลบนะคะถ้าหน้าเหรียญบวกเราจะแทนจำนวนเต็มบวกนะคะถ้าเหรียญที่หน้าเหมือนกันเขาจะเอามาวางเรียงต่อกันอย่างนี้แล้วค่อยนับจำนวนนะคะแต่ถ้าเหรียญที่ต่างกันเราจะนำมาซ้อนกันพอมาซ้อนกันแล้วค่ามันจะเป็น0ถูกไหมลูกค่าจะเป็น0ค่อยๆหายไปจะไม่มีค่าเลยนะคะนี่คือข้อตกลงอ่ะครูจะแจกเหรียญให้นักเรียนส่งต่อให้เพื่อนนับไว้กับตัวเอง15เหรียญ

0: เอาลองดูลองดูให้หาผลบวกของ3บวก5 3เป็นจำนวนเต็ม
1: บวก
0: 5เป็นจำนวนเต็ม
1: บวก
0: อ้าวหยิบเหรียญหน้าบวกมาวางไว้3อันก่อนดึงออกมาจากกลุ่มให้เห็นแล้วหยิบเหรียญมาเหรียญบวกขึ้นมาอีกกี่เหรียญ5เหรียญอ้าวลองดูต้องเอามาวางทำอะไรกัน
2: เร
0: ียงต่อกันเพราะอะไรคะเพราะอะไรลูกเพราะว่ามันเป็นเหรียญชนิดเดียวกันใช่ไหมใช่ไหมคะรวมแล้วทั้งหมดมีกี่เหรียญบนโต๊ะนักเรียน
1: 8
0: เหรียญเพราะฉะนั้น5บวก3เท่ากับ
1: 8
0: นักเรียนต้องทำแบบฝึกหัดวางเหรียญ

0: ลย
1: ข้อที่1ตอบ
2: 11
1: ข้อที่2ตอบ
2: 8
1: ข้อที่3ตอบเท่าไหร่คะ
2: 14
1: ข้อที่4ตอบ
2: 13
1: ข้อที่5ตอบ
2: 13
1: คราวนี้มาจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบบ้างต้องใช้เหรียญหน้าอะไรแล้วหน้าลบอ้าวลบ2บวกกับลบ5เอาหน้าลบขึ้นมากี่อันจากนั้นเอาเหรียญอะไรขึ้นมาอีกเอาเหรียญอะไรคะเหรียญลบขึ้นมาอีกลบขึ้นมาอีก5เหรียญต้องเอามาทำอะไรกันวาง
2: เร
1: ียงกันเพราะมัน
2: เป็น
1: เพราะมันเป็นเหรียญที่มีหน้าเหมือนกันรวมแล้วเป็นทั้งหมดกี่เหรียญ
2: 7
1: เหรียญอันนี้ตัวอย่างแรกพอดูตัวอย่างที่2ทำเองสิทำเองเพราะฉะนั้นข้อที่2นี่นักเรียนว่าได้คำตอบเท่าไหร่นะได้อะไรคะ
2: ลบ
1: 8เรามาเช็คกันดูเอาลบขึ้นมา4เหรียญบวกกับอะไรอีกลบอีก4เหรียญถูกไหมคะได้เป็น
2: ลบ
1: 8นะคะคราวนี้มาดูแบบฝึกหัดอ้าวลองทำเอง

0: ข้อที่1นักเรียนตอบเท่าไหร่
1: -5
0: ข้อที่2-7ข้อที่3
2: -10
0: ข้อที่4
2: -14
0: ข้อที่5
2: -13
0: คราวนี้มาดูเรื่องใหม่จำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ
3: เรียนเรื่องการบวกจำนวนเต็มลบแล้วก็จำนวนเต็มบวกค่ะถ้าเป็นเครื่องหมายที่เหมือนกันก็เข้าใจง่ายค่ะก็ฟังแบบเดียวก็เข้าใจแต่ว่าไอ้เครื่องหมายที่ต่างกันก็ต้องใช้เวลาหน่อย
4: บางอย่างก็ยากครับเช่นจำนวนเต็มบวกบวกกับจำนวนเต็มลบครับจะยากกว่าอีก2แบบครับเพราะว่ามันจะสับสนเรื่องเครื่องหมายครับ
0: ผลบวกของ3บวกกับลบ5 3เป็นอะไรคะ
5: จำนวนเต็มบวก
0: จำนวนเต็ม
5: บวก
0: ลบ5เป็นจำนวนเต็ม
5: ลบ
0: เอาเหรียญบวกขึ้นมา3เหรียญต่อจากนั้นเอาเหรียญอะไรขึ้นมาอีกกี่เหรียญ5เหรียญเอา5เหรียญมาแล้วต้องวางแบบไหนซ้อนกันลองดูซิวางซ้อนอย่างกับครูไหมคราวนี้เขาบอกว่าถ้าซ้อนกันแล้วมันจะกลายเป็น0หยิบออกเลยไอ้คู่ที่มันนั่นอะตอนนี้บนโต๊ะนักเรียนมีอยู่กี่เหรียญ
5: 2
0: คือเหรียญอะไรลูก
5: เหร
0: ีย
5: ญ
0: ลบเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่า3บวกกับลบ5ได
5: ้ลบ2
0: อ้าวอีกตัวอย่างนึงลองดูอีกตัวอย่างนึง

0: หายไปกี่คู่
1: สี่
0: หายไป4คู่ตอนนี้บนโต๊ะเหลือเหรียญอะไรเหรียญบวกกี่เหรียญ
1: 3
0: เหรียญเราก็จะได้เป็นลบ4บวก7เท่ากับ3คราวนี้รวมทั้งบวกทั้งลบเลยลองทำเอง

การที่เด็กสามารถจินตนาการได้ก็คือเขาต้องทำบ่อยๆทำเยอะๆต้องให้เขาสรุปเองให้ได้ว่าดึงออกกี่คู่หรือเอามาต่อกันแล้วครูก็ใช้เพลงเข้าไปเสริมเพื่อให้เขาเห็นคอนเซ็ปต์ได้ง่ายขึ้นว่าถ้าเหมือนกันนะเรียนเครื่องหมายเหมือนกันเอามารวมกันเครื่องหมายต่างกันก็เอามาหักล้างกันครูก็แต่งเพลงขึ้นมาเสริมตัวนี้ก็จะทำให้เขาเกิดคอนเซ็ปต์ง่ายยิ่งขึ้นบวกลบจำนวนเต็มนั้นเรามีหลักเกณฑ์นี้นาเครื่องหมายเหมือนกันรวมกันเครื่องหมายเหมือนกันรวมกันเครื่องหมายต่างกันหักลบกันนะเครื่องหมายต่างกันหักลบกันนะไอ้ตรงที่ขีดเส้นใต้ต้อง3ร้องไหวไหมได้ไหมได้เอาพร้อมกัน3 4

0: เก่งมากตบมือตัวเองค่ะคราวนี้พอนักเรียนเป็นแล้วลองทำแบบฝึกหัดยากแน่คราวนี้ไม่มีเหรียญให้วางเพราะว่าครูใส่จำนวนเยอะๆพอเราฝึกเขามากๆเข้าคราวนี้เขาก็จะจินตนาการได้แล้วว่าถ้าเกิดเราไม่มีเหรียญเราจะดึงออกกี่คู่มันจะซ้อนกันกี่คู่แล้วดึงออกกี่คู่แล้วมันจะเหลืออะไรเขาจะจินตนาการได้จากตรงนี้นะคะข้อที่9จะตอบเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ย
1: บวก
0: ตอบเป็นบวกหรือเป็นลบ
1: บวก
0: เพราะบวกมันมากกว่าหายไปกี่คู
1: ่
0: 12คู่เหลืออะไรคะ
1: 12
0: เข้าใจเรื่องการบวกลบจำนวนเต็มแล้วยังเข้าใจไหมเข้าใจเพลงก็ร้องแล้วเนาะเหรียญก็วางแล้วแล้วเราเรียนเรื่องการบวกจำนวนเต็มไปนักเรียนลองสรุปซิใครจะสรุปให้ครูฟังได้ว่า
2: ข้อ5ต้องหมายเหมือนกันที่เอามารวมกันแล้วก็ถ้าเครื่องหมายต่างกันเอามาหักลบกันให้รู้ว่าเครื่องหมายอะไรมากกว่าแล้วก็ตอบตามจำนวนที่มากกว่าค
0: ่
2: ะ
0: ตบมือขึ้นค่ะ
3: ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกเหมือนกันให้นำมาบวกกันครับถ้าเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เหมือนกันเช่นจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบให้ดูว่าค่าของจำนวนเต็มอันไหนมากกว่ากันแล้วให้นำมาหักล้างกันครับ
0: และตอบตามเครื่องหมายจำนวนที
3: ่มากกว่าม
0: ากกว่าถูกไหมคะถูกตบมือเพื่อนค่ะ
4: กิจกรรมเหรียญสองหน้าที่วันนี้ค่ะช่วยในการจำง่ายขึ้นเป็นการหยิบจับเหรียญขึ้นมาซ้อนกันนะคะเพราะว่ามันจะได้เห็นแล้วก็นับแล้วเราก็ตอบได้เลยค่ะไม่ต้องใช้การคำนวณมันจะช่วยให้ทำความเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ได้คำตอบที่ถูกต้องด้วยค่ะ
3: ทำให้เพชรเข้าใจมากขึ้นเพราะว่ามันเห็นภาพครับโดยไม่ต้องใช้กระดาษทดเอาเหรียญมาวางเรียงกันทำให้นับจำนวนได้ง่ายขึ้นครับ
0: ถ้าสมมติเราไปใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์จริงคือค่าสมบูรณ์อะไรพวกนี้เด็กจะงงแต่ถ้าเราเอาเหรียญสองหน้าเข้ามาประยุกต์ใช้ตรงนี้จะหายไปกี่คู่หายไป5คู่เหลือกี่อันเหลือ2อันเขาจะตอบได้ถูก2อันเป็นเลขอะไรบวกหรือลบเขาก็จะตอบให้ถูกเพราะมันวางอยู่ตรงหน้าเขาแล้ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลาง

0: หรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: ที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูมทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
2: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
1: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
2: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลย่างมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
3: แว๊กแว๊กช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
2: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
3: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
1: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
2: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
1: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
2: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
4: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
1: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
2: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
1: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
2: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
1: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
2: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
1: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
2: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
1: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม

สงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับทำย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับจ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ

0: ือว่าคุณได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
2: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
3: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอักเสบอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
4: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
4: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
1: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
1: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
4: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วมั้ง
2: แล้วว่าไหลแล้ว
3: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่ชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขัดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักครับเรา

0: ใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
1: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
2: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
2: น
1: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉัน
2: ได้รับอนุญาตจากใครยาย
3: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
1: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
3: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
1: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
3: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
1: ฉันจะฟ้อง
3: ฉันไม่กลัวนายนะ
1: ฉันจะฟ้อง
3: ฟ้องก็ฟ้อง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: เป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้น นะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับOH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่า anti

parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm n และก็3 palm n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3'N นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านหนึ่งหรืออีกสายหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอเทอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอเทอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3 palm นะคะไป5 palm นะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะ

ป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดูเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพ่อก่อนดึกๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็เมฆนะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังล็อกกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลย
2: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: ช่วยจับ
4: หน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่ไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระบวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่ปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คน

0: เราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับคุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
2: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
2: รู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะ
1: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: ตัวเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่นะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: แองนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่7นามสรรพนามเฮฮา

0: ใช่ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู
5: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
4: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
5: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
4: ไม่ทราบค่ะ
5: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
5: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
5: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
6: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
5: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
5: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่านะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
5: เก่งมากจัดสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
7: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะ
7: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
5: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
5: บัวแดงล่ะคะ
7: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
5: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
6: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขา

0: คำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
1: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
2: อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เต่าครับ
1: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
4: ้ปลาดาวครับ
1: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
2: ได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไป

0: ร้อมกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง LTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส Tโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกลียวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์มเอ็นและก็3พาร์มเอ็นค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ป

ใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า 5N นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3N นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า 5N นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า 3N ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะ
ิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลย

ิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะที่จะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะลาย

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนสำหรับครั้งนี้มีทั้งหมด6ตอนด้วยกันในชุดที่ชื่อว่า Preparing Our Students for the ASEAN Community with the 5 C'sGood morning. Welcome you all to the English language teacher training video conferencing program. The theme of this series is preparing our students for the ASEAN community with the 5 C's. This program is supported by the Distance Learning Foundation together with the American Embassy Bangkok and TOT Public Company Limited. May I now invite.Mr. Damon A. Anderson, our former regional English language officer, to give a speech. And he's giving a speech on video because he has just left Thailand for his new post in Iraq. And he has kindly videotaped his speech to join us with the evening session.
1: Sawadee ka from Washington, D.C.My name is Damon Anderson, and I am the former Relo Bangkok, and on my way to becoming the Relo Baghdad. I already miss Bangkok tremendously. I would like to thank Ajahn Mattapon and the Thai Royal Distance Learning Foundation, the wonderful TOT team, and the great Relo team, Kunina and Kunate, and your marvelous instructor, Kun She, for giving me a minute.To address you at the opening of this new series. I believe that you will find this new series very exciting and very useful, especially with the focus being on preparing your students to be good ASEAN citizens, ready to live and compete in the new ASEAN integrated community. This series will culminate the work you have done in the previous couple of series, andit will end with a wonderful final project. The Thai Royal Distance Learning Foundation, I feel, is really to be applauded for the work that they are doing with you and for all the teachers in Thailand to help you all to be up to date with new ideas and new activities for meeting the needs of today's students.Knowing what a creative team Ajahn Che and Ajahn Marty are, I wish I could be with you. But I will be watching you from the internet, and I wish you success and fun as you participate in this new series. So, as I said, I'll be watching you and learning from you as well, because I think you all are very creative and have wonderful ideas. And so, I'm wishing you all the best.And thanking you for all that you have done to help the English teaching community, not only throughout Thailand, but throughout the ASEAN region with this wonderful Royal Distance Learning Foundation project. Thank you and good luck. Sawadee ka.
0: Thank you very much, Kun Damon. ค่ะ ที่จบไปก็คือ คุณ Damon Anderson นะคะอดีต Regional English Language Officer ประจำประเทศไทยประจำสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะท่านเพิ่งเดินทางกลับไปที่กรุงวอชิงตันดีซีเพื่อที่จะไปรับตำแหน่งใหม่ที่กรุงแบกแดดประเทศอิรักค่ะก็ทุกท่านก็ส่งกำลังใจไปให้ท่านนะคะต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญท่านพันศักดิ์สุเมธจรัสท่านผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงข่ายบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนกล่าวในฐานะผู้ให้การสนับสนุนค่ะขอเรียนเชิญค่ะ
2: กราบเรียนท่านรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชารองประธานมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมท่านอาจารย์เจรัญชันเซตท่านผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพท่านอาจารย์คุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งในห้องประชุมแห่งนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายรวมทั้งคุณครูและท่านอาจารย์ผู้รับชมอยู่ปลายทางทั่วประเทศกับผม ในนามของบริษัท TOT จำกัดมหาชนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในพิธีเปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมระบบคอนเฟอเรนซ์ปี2556นี้บริษัท TOT จำกัดมหาชนนั้นยินดีที่ให้บริการเป็นหน่วยงานหลักในการให้การสนับสนุนด้านโครงข่ายและสถานที่ในการจัดอบรมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมเสมอมาทั้งการอบรมครูภาษาอังกฤษการอบรมครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งของ TOT ในการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติและการให้บริการเพื่อสังคมเนื่องจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนนั้นเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมและเป็นผู้นำในด้านโทรคมระดับชาติที่มีความพร้อมในด้านโครงข่ายโทรคมและอุปกรณ์ในการสนับสนุนในด้านต่างๆหัวข้อการอบรมในวันนี้นั้นเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสสังคมในขณะนี้ผมคิดว่าผู้ร่วมอบรมจะได้รับประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมทั้งผู้สอนเองทั้งอาจารย์ทั้งนักเรียนผมขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์และครูภาษาอังกฤษทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรในวันนี้นั้นและหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์ตามที่คาดหวังและสามารถนำไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดีขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านพันศักดิ์สุเมธจรัสท่านผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการบริษัท TOT จำกัดมหาชนค่ะI would like to extend my appreciation to all parties concerned regarding the determination and effort in making this program possible. Thanks to Mr. Damon A. Anderson, former WILO, for his continuing support. Kun Panisra Loxton, Assistant to Regional English Language Officer, U.S. Embassy, Bangkok. Thanks to Ajahn Sharon Sanchez and Dr. Marty Anderson regarding academic contributions. My thanks also go to the staff of TOT Public Company Limited and Distance Learning Foundation Hua Hin for their technical support. I hope the teacher participants find the program useful and adaptable to your teaching. May I now declare the distance video conference teacher training program on preparing our students for the ASEAN community with 5Cs open. Thank you. And may I now invite Ajahn Sharon Sanchez to start the session. Ajahn Sharon, please.
3: Thank you. Saudi Ka. Good morning. Welcome everyone here in Bangkok. Welcome everyone in Nong Khai and Hua Hin. Thank you very much for this opportunity again in our latest series on preparing our students for the ASEAN community with the 5Cs. Thank you to the Royal Distance Learning Foundation, to TOT, the wonderful team at TOT, to US Embassy RELO, Mr. Damon Anderson, who unfortunately is not here. Thank you for his message, Ajahn Narapon, Kunina, and of course, to you, the teachers. Without you, we would not be here. So for this series, we will be connecting the ASEAN community and how to prepare our students for the opening in 2015 or 2015, how we can better prepare our students with the 5Cs. And we'll get into those 5Cs today, and of course, the rest of the series. So our first session for today will focus on just the foundations of the 5Cs and on two of them, culture

0: And as we know it, we will be heading on to new territories with our students, new technologies. And so we're going to explore, you're going to explore with each other, what these 21st century skills are, what our students need to succeed in the 21st century. Familiarize ourselves with these five C's, these mysterious five C's, and establishing culture and collaboration as the foundational principles, as I've mentioned. And then applying these two, making a connection with the preparation of our students for the AEC. So let's explore. First activity, brainstorming, discussing with each other, yes? These two questions. What skills do you think that our students need here in Thailand and the ASEAN community? What do you think our students need to thrive and to succeed in the 21st century? And how would these skills be beneficial for the ASEAN community in 2015 and beyond? So I'll give you about 2 minutes to talk with each other, old neighbors, new neighbors, and then let's share with everyone. Thank you.
1: ค่ะท่านอาจารย์เชนะคะก็ได้เริ่มต้นนะคะเซสชั่นแรกของชุดนี้นะคะด้วยชื่อว่า Culture and Collaboration as Core Principles นะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็บอกว่าเป็นการ5 C's ท่านยังไม่ได้เฉลยนะคะว่าคืออะไรแต่ว่าให้เราลองคิดดูก่อนนะคะ brainstorm ระดมสมองกันว่าทักษะที่ผู้เรียนในยุคนี้เนี่ยนะคะต้องใช้นะคะเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จนะคะในศตวรรษที่21เราอยู่ในศตวรรษที่21แล้วก็กำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะในอีก2ปีข้างหน้านะคะทักษะอะไรที่คิดว่าผู้เรียนมีความจำเป็นนะคะแล้วก็มีประโยชน์ยังไงทักษะเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรในการที่จะช่วยนำพาประเทศของเรานะคะนักเรียนของเราในฐานะคนรุ่นใหม่นะคะพลังของชาติเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะ2นาทีค่ะทักษะอะไรและประโยชน์เป็นอย่างไรมีประโยชน์อะไรค่ะ
0: Right, so I hope that you're wrapping up just some ideas. And we'll start with Bangkok, then after Hua Hin, then Nong Khai. Any ideas you have? Anyone here in Bangkok would like to share what you talked about? Either the first question or the second question. It's up to you.
1: เชิญเชิญเลยค่ะท่านอาจารย
0: ์ Oh yes we need a microphone over there Can we get a microphone there or maybe you can walk to a microphone
2: I think the speaking skill and listening and writing skill is very important becauseIf you can listen, and if you can write the essay or anything, you can understand with other people. Yes.
0: Yes. Thank you very much. The basic skills, right? Yes, of listening, speaking, writing, communication. It will lead to opening relationships.
2: Yes.
0: With other people, other cultures.Thank you very much.
2: Okay.
0: Yes.
3: Excuse me. I think five skills. First, communication skill, technology, life skill, critical thinking skill, and the last one is self-acquiring knowledge.
0: And how are they beneficial for the ASEAN community?
3: Acquiring knowledge while they study, and they can manage their further study

0: And Nong Kai?
1: Hello.
0: Hello.
1: I agree with the second one, but the first one, I think rents in my area is quite poor. And the cost of living in my area is the cost of living in for Thai people in my area is low, I think that. So I did not agree with the first one. Thank you.
0: Mm-hmm. Okay. All right. So you're disagreeing because some parts of Thailand are not very developed and still quite poor, in your words. And so how would the ASEAN community help that? It's my follow-up question to Nong Kai and anyone else, actually. Thinking about how, oh yes, Ajahn.
2: One more, please. Personally, I know that some students who just come back from the foreign country, I'm not sure that which exact country, he's got the gold medal from Physics Olympiad. But the big problem that he is faced many times and why he's sitting in the competition is English. Mm. Actually, he's very excellent in his field, but the big problem is English. Yes, he's got the first, he got the gold medal, but the big problem when he must go beyond the stage to get the medal. And yeah, finally he must say something. That is a problem.
0: That's a
2: he
0: problem.
2: Just say just like a snake snake fit fish English. That's it. It only 10 seconds and he say thank you. That is excellent from him. But so this is a big problem. I think that the government choose support not only in his excellent skill, physics, biology, or chemistry, but also have to promote and support and enforce him in the English as well to be the weapon for him to fight in the world stage. Thank you.
0: All right, thank you. Well said, always, Ajahn. That's an excellent example of how a very bright student in physics and science, or any bright student in a specific subject, but the English skill is just not the same level. And that's how we as teachers can come in and help them. That this a skill in English language, excuse me, as I was making a mistake saying that, but being strong in speaking and communicating is a way to be more competitive. Or if not just competitive, but to succeed, right? Because then you can share your knowledge with other cultures and other countries, and they can benefit from your knowledge too. So not just benefiting Thailand, but other countries within ASEAN. All right, thank you for that example.
3: ค่ะสำหรับ quotation นะคะที่ว่าประเทศไทยนี่น่าจะมีได้เปรียบประเทศอื่นๆในอาเซียนนะคะในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะทั้งที่กรุงเทพหัวหินและหนองคายก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือกรุงเทพเนี่ยก็ได้รับการจัดอันดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะอันดับที่หนึ่งเลยนะคะที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยากจะมานะคะแล้วก็เราก็ยังมีข้อดีในเรื่องอาหารนะคะสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็ประชาชนของเรานะคะคนไทยซึ่งยิ้มง่ายนะคะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลานะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวัฒนธรรมนะคะซึ่งเราควรจะส่งเสริมนะคะวัฒนธรรมเพื่อให้ต่างชาติเนี่ยได้รู้จักเราให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าทางท่านอาจารย์ทางหนองคายก็บอกว่าแต่ก็มีพื้นที่บางแห่งในประเทศไทยซึ่งยากจนนะคะตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งท่านอาจารย์เชก็ตั้งคำถามต่อไปว่าแล้วประชาคมอาเซียนจะช่วยนะคะพวกเรานะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะยากจนนะคะหรือว่าห่างไกลได้อย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งซึ่งเราจะอภิปรายกันต่อได้อีกนะคะ อีกอันนึงนะคะที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงก็คือว่าแม้ว่าเราจะมีคนเก่งคนไทยเก่งมากมายทั้งเด็กนะคะที่ไปได้รางวัลเหรียญทองนะคะแข่งขันต่อปัญหาฟิสิกส์แต่ว่าอุปสรรค

0: คะของเด็กหรือว่าของคนไทยโดยทั่วไปก็คือเรื่องภาษาอังกฤษนะคะไม่สามารถที่สื่อสารได้เพราะฉะนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ควรจะส่งเสริมนะคะการที่จะทำให้พวกเรานะคะทั้งนักเรียนทั้งประชาชนเนี่ยได้พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อให้เตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะประชาคมอาเซียนซึ่งก็นี่ก็เป็นจุดประสงค์ของการจัดการสัมมนาการอบรมในครั้งนี้ของเรานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งให้ท่านได้ท่านอาจารย์ทั้งหลายนะคะที่สอนภาษาอังกฤษได้รับทราบนะคะปัญหานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมในการที่จะไปส่งเสริมให้นักเรียนของท่านนะคะได้ก้าวหน้าพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ
1: Thank you. Now, just a little extra. This quotation activity is an excellent way or a type of activity that you can also do with your students. Not these quotes, but any quote. This is already activating your critical thinking skill, right? Reading something and applying it with what you know, trying to evaluateand interpret a quotation and some ideas. Just a little something I wanted to share, something I do with my students also. Have a quotation, think about it, and respond. So let's move on with these five C's. We have a foundation now. We warmed up our brains with ASEAN community. And if we could go to the next slide, it's not letting. Could we have the next slide, please? And the next slide introduces us to the five C's. Here we go. Thank you. And here we are, communication, critical thinking, creative thinking, culture, and collaboration. And this is an adaptation of the P21 project, or Partnership for 21st Century Skills in the United States. And we're just adapting that for ASEAN community and for our students. So let's go with the first one of critical thinking. We practiced that a little bit. We applied it with a quotation. So share your thoughts. Just quickly think about this, and any site, just chime in and share. Turn on your mic and say, yes, I want to share my idea. Why is this skill more valuable today than ever before? So again, thinking about our students, ourselves. Think about it for a moment, and any site, just respond.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโครพาสค่ะคโครพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าlight reaction นะคะหรือ light dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ dark reaction นะคะหรือ light independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 cyclic electron transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ non cyclic electron transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ dark reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการ แตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอนนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตซิสเต็ม1โฟโตซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโตซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับ Ribulose นะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1-3 บิสฟอสโฟกลิเซอรีนนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคชั่นค่ะและ 1-3 บิสฟอสโฟกลิเซอรีนนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะหนึ่งตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเคลวินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ทอยค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โรงควัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโรงควัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟ Photo System 1แล้วก็ Photo System 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ Sugar นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: other countries, and they can benefit from your knowledge too. So not just benefiting Thailand, but other countries within ASEAN. All right, thank you for that example.
1: ค่ะสำหรับquotation นะคะที่ว่าประเทศไทยนี่น่าจะมีได้เปรียบประเทศอื่นๆในอาเซียนนะคะในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะทั้งที่กรุงเทพหัวหินและหนองคายก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือกรุงเทพเนี่ยก็ได้รับการจัดอันดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะอันดับที่1เลยนะคะที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยากจะมานะคะแล้วก็เราก็ยังมีข้อดีในเรื่องอาหารนะคะสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็ประชาชนของเรานะคะคนไทยซึ่งยิ้มง่ายนะคะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลานะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวัฒนธรรมนะคะซึ่งเราควรจะส่งเสริมนะคะวัฒนธรรมเพื่อให้ต่างชาติเนี่ยได้รู้จักเราให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าทางท่านอาจารย์ทางหนองคายก็บอกว่าแต่ก็มีพื้นที่บางแห่งในประเทศไทยซึ่งยากจนนะคะตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งท่านอาจารย์เชก็ตั้งคำถามต่อไปว่าแล้วประชาคมอาเซียนจะช่วยนะคะพวกเรานะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะยากจนนะคะหรือว่าห่างไกลได้อย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเราจะ อภิปรายกันต่อได้อีกนะคะ อีกอันนึงนะคะที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงก็คือว่าแม้ว่าเราจะมีคนเก่งคนไทยเก่งมากมายทั้งเด็กนะคะที่ไปได้รางวัลเหรียญทองนะคะแข่งขันต่อปัญหาฟิสิกส์แต่ว่าอุปสรรคนะคะของเด็กหรือว่าของคนไทยโดยทั่วไปก็คือเรื่องภาษาอังกฤษนะคะไม่สามารถที่สื่อสารได้เพราะฉะนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ควรจะส่งเสริมนะคะการที่จะทำให้พวกเรานะคะทั้งนักเรียนทั้งประชาชนเนี้ยได้พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อให้เตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะประชาคมอาเซียนซึ่งก็นี่ก็เป็นจุดประสงค์ของการจัดการสัมมนาการอบรมในครั้งนี้ของเรานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งให้ท่านได้ท่านอาจารย์ทั้งหลายนะคะที่สอนภาษาอังกฤษได้รับทราบนะคะปัญหานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมในการที่จะไปส่งเสริมให้นักเรียนของท่านนะคะได้ก้าวหน้าพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ
0: Thank you. Now, just a little extra. This quotation activity is an excellent way or a type of activity that you can also do with your students. Not these quotes, but any quote. This is already activating your critical thinking skill, right? Reading something and applying it with what you know, trying to evaluateand interpret a quotation and some ideas. Just a little something I wanted to share, something I do with my students also. Have a quotation, think about it, and respond. So let's move on with these five C's. We have a foundation now. We warmed up our brains with ASEAN community. And if we could go to the next slide, it's not letting. Could we have the next slide, please? And the next slide introduces us to the five C's. Here we go. Thank you. And here we are, communication, critical thinking, creative thinking, culture, and collaboration. And this is an adaptation of the P21 project, or Partnership for 21st Century Skills in the United States. And we're just adapting that for ASEAN community and for our students. So let's go with the first one of critical thinking. We practiced that a little bit. We applied it with a quotation. So share your thoughts. Just quickly think about this. And any site, just chime in and share. Turn on your mic and say, yes, I want to share my idea. Why is this skill more valuable today than ever before? So again, thinking about our students, ourselves. Think about it for a moment, and any site, just respond. Oh yes, we have Hua Hin, we have Andy, who wants to share something.
2: Okay, good morning. I just want to say something about connecting the workplace and the classroom, if I can. And in a workplace, when communication is taking place in the workplace, there's a purpose to it. You're trying to accomplish something. It's usually task

0: put flooding, right, of many different expressions that we can learn in English.
1: สำหรับคำถามนี้นะคะก็ท่านอาจารย์ทั้งที่หัวหินและกรุงเทพนะคะก็บอกว่าการที่เราจะเชื่อมโยงนะคะคลาสรูมเข้ากับชีวิตจริงเนี่ยนะคะก็ทำได้หลายๆอย่างนะคะอาจารย์แอนดี้นะคะก็บอกว่าอย่างเช่นว่าทำกิจกรรมให้นักเรียนทำกิจกรรมเป็นลักษณะเป็น task based นะคะซึ่งแล้วก็ท่านอาจารย์ทางกรุงเทพก็บอกว่าก็อาจจะเป็น role play นะคะซึ่งก็ใช้สถานการณ์ทั้งอย่างเช่นจากสถานที่ทำงานนะคะหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันเวลาเราไปซื้อแมคโดนัลด์หรืออะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะก็ทำให้นักเรียนนี้มีแรงจูงใจแล้วก็มีความสนุกด้วยนะคะก็จะได้ได้ฝึกภาษานะคะถ้าอาจารย์เชย์บอกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการทำโรลเพลย์การทำชาร์กสเปซโปรเจกต์ต่างๆนี่นะคะก็ต้องฝึกเยอะๆนะคะเพราะว่าสคริปต์อาจจะเขียนได้ในห้องเรียนแต่ว่านักเรียนก็ต้องอาศัยการฝึกเยอะๆเพราะว่าในชีวิตจริงไม่มีสคริปต์นะคะนักเรียนก็จะต้องคิดเองให้ได้นะคะต้องใช้ภาษาให้ได้ค่ะ
0: Thank you. And so here are some characteristics of the communication skill for the five C's. And we are familiar with all of these: persuading, informing, entertaining, motivating others, listening, but listening effectively, articulating our thoughts as clearly as possible so we can expressExactly what it is what we want to say involves a lot of different types of media in our classrooms because as we know we're exposed to many different media and also different cultures with that as well. So on to the third skill, right? Creative thinking. What can innovation in schools do for the larger community and the world?So now we're thinking about creativity and how this can be applied in our classrooms and into the larger society and the ASEAN community and across the globe. So think about the role of creativity. Any site can respond.
1: ค่ะคำถามนี้นะคะท่านจันเชก็ถามว่าเราจะทำให้เกิด creativity นะคะความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ยังไงนะคะในห้องเรียนนะคะโดยนักเรียนแล้วก็จะเชื่อมโยงกับสังคมภายนอกได้นะคะค่ะ

0: Right. Innovation. We see it all over Thailand, right, with recycled products. And that's always exciting when we have students involved in being business-minded, thinking about how they can take a product and doing something else with it. What can we do that's new about a product? Before we move on, anyone else?
1: The good way is let the student to interview foreigners by let them write the daily life question to interview the foreigners. If they don't speak clearly, the foreigner would be correct them. Thank you.
0: Ah, all right. Going out there and just speaking with foreigners and trying out, because if they make a mistake, hopefully the person they're talking to will say, "Excuse me, did you just say this? I think you mean this." Right? Experiential learning. That's how we learn, by trying and making a mistake, and learning from it is the most important part too. All right. With creative thinking, these are some of the aspects that we are familiar with, I hope. Adapting and originating ideas, which is similar to what the first teacher mentioned, where we have an idea, we adapt it from, using our own ideas, and we create something new out of that. We take risks, just like the teacher from Nong Khai just mentioned. Interview foreigners. We can make a mistake and learn from that. We have to be able to encourage our students to be risk takers, right? Being open and being responsive. Responsive being, meaning that when you are open, that means you're open to making mistakes and open to learning something new, and you respond to it. Thinking in new ways, in new avenues, new directions. And a very important point, that failure is actually a good way to learn. Once we fail, we will know the ways, the ingredients to succeed. Take failure or crisis as an opportunity to learn and to grow.
2: สำหรับ creative thinking นะคะท่านอาจารย์ก็แนะนำนะคะเป็นตัวอย่างมากมายเลยนะคะทั้งการที่ให้นักเรียนเนี่ยได้พบตัวอย่างมากๆนะคะสถานการณ์นะคะอาจารย์แนะนำเขามากๆเพื่อที่ให้ข้อมูลนักเรียนมากๆแล้วเสร็จแล้วนักเรียนก็จะคิดได้เองสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้นะคะจากตัวอย่างที่ได้แล้วก็มีตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่อาจารย์แนะนำอย่างเช่นการสอนเรื่องอาหารนะคะอาหารชาติต่างๆซึ่งก็แน่นอนว่าก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะการสอนผ่านเพลงนะคะหรือว่าการสอนให้นักเรียนรู้จักที่จะคิดสร้างสรรค์นะคะทำอะไรใหม่ๆผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆนะคะจากท้องถิ่นที่ตนเองมีอยู่นะคะแล้วก็อาจารย์เชก็ได้สรุปนะคะ creative thinking นะคะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการที่จะปรับนะคะข้อมูลนะคะหรือความคิดที่เราได้มาแล้วก็นำไปสู่การสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ต้องรู้จักที่จะ take risk นะคะคือยอมที่จะเสี่ยงนะคะทำผิดลองผิดลองถูกนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้แล้วก็ต้องเปิดต่อต้องยอมรับนะคะในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการที่จะอาจจะต้องทำอะไรผิดบ้างนะคะแล้วก็ลองคิดไปในแนวทางใหม่ๆนะคะแล้วก็อย่างที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องยอมรับว่าความล้มเหลวนะคะก็เป็นบทเรียนนะคะเราเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกนะคะความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าจะกระตุ้นเราให้เราลองใหม่แล้วก็ได้เรียนรู้ค่ะ
0: Thank you. And now we have arrived at those last two C's that are going to be the foundation of this DVC series. Culture and collaboration. We've talked a lot about many different cultures and not so much about the collaboration between and among our students and within the ASEAN community. So, two questions first before we move on. How are these two C's ingredients to success in today's global village? So first thinking about the combination of culture and collaboration. And of the five C's, why should these be considered as the core?

0: foundations. Why these two and not the other three in particular for the AEC? These two core for the AEC?
1: ค่ะคำถามที่สำคัญของท่านอาจารย์เชนนะคะก็คือว่าทำไม culture กับ collaboration นะคะวัฒนธรรมนะคะและความร่วมมือเป็นปัจจัยสำคัญนะคะปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับนักเรียนของเรานะคะในการที่จะเข้าเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

0: try something, I can do it immediately. As well, I have the picture, I have the photo of my brother, my beloved brother, and my parents as well inside. Yes, and that's okay. It. That's what something thanks. Important, something. That is my thank you.
1: Excellent, thank you. I'm sure that all of you would like to share something, but there is a point that I'd like to make, and we'll continue on with this in the second session, is that this is sharing personal stories, and this is how our students can be encouraged to speak English with their personal items, because they're sharing something about themselves. And I want you to think about how this culture bag project can be applied in your classroom. How would you do it differently? What would you change? What would you add? What part of your curriculum can you do this and include this culture bag project? And how can you make it a collaboration or an effort with your class? I want you to think about that for the next session. And if any of you have your culture bags that you would like to share, please do so in the second session. And if you try it with your students, please do share that as well. And we'll continue on with a review and moving on to the third C. Thank you very much.
2: ค่ะ สำหรับกิจกรรม culture bag นะคะ ก็ท่านอาจารย์เชย์บอกว่าท่านอาจารย์ทุกท่านก็คงอยากจะแชร์นะคะว่าท่านมี ของใช้ส่วนตัวอะไรบ้างนะคะที่จะบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของตัวเองนะคะซึ่งตรงนี้ในกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะท่านอาจารย์จะนำไปใช้กับในนักเรียนของท่านได้นะคะเพราะนั้นคำถามที่อาจารย์เชย์ทิ้งไว้สำหรับเซสชันนี้ก็คือว่าในช่วงไหนของบทเรียนใดนะคะที่ท่านอาจารย์จะนำกิจกรรม culture bag นี้ใส่เข้าไปได้นะคะแล้วก็เรามีเวลานะคะ2อาทิตย์นะคะก่อนที่จะพบกันอีกครั้งหนึ่งถ้าอาจารย์ลองแทรกเข้าไปในบทเรียนนะคะแล้วก็กลับมาเล่าให้เราฟังนะคะในครั้งหน้าว่าท่านอาจารย์นำกิจกรรม culture bag เนี่ยไปใช้กับนักเรียนของท่านในส่วนไหนของบทเรียนภาษาอังกฤษนะคะแล้วผลเป็นอย่างไรนะคะค่ะแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังค่ะอันนั้นก็เป็นการบ้านนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็คราวหน้าก็หวังว่าจะได้รับฟังนะคะผลจากที่ท่านอาจารย์นำกิจกรรมนี้ไปใช้กับนักเรียนของท่านนะคะในห้องเรียนค่ะจนกว่าจะพบกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridgeหน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้น

วงจรบิตสโตนบิตเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิตสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4 แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิตสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไขวิตสโตนบิตไปเลยให้วิตสโตนบิตอันนี้กลายเป็นบิตสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น I และแยกออกมาเป็น I1 กับ I2เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทางต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิตสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิตสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v0 ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิตสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจรวีตสโตนบิตซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิตสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นนะมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีอีกตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิตสมดุลนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิตสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิตเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้

ีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิตเนี่ยไม่สมดุลนะครับเพราะถ้าเราปรับมาถึงค่าค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิตสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถือว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone bit นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการ

0: บอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดฝ่ามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกต์ตายเนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาก
1: ไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุด
0: ขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป T ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร
1: v เท่ากับ v 0บวก g t
0: เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาวินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5เพราะงั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้ดูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า

0: PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
1: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
0: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
1: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
1: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะหายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
1: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
3: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: ได้ๆหมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
2: ครับ
0: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
0: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดี

0: ซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: ไหลแล้ว DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไป3แล้วก็3ส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ X ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า X ลงไปแล้วเนี่ย Y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนส์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้แบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4x ลบ 1 เนี่ยต้องไม่เท่ากับ 0 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ 1 เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ 1 เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก 3 ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก 3 ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ 2 เท่ากับ y บวก 3 นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก 3 ส่วน 4y ลบ 2 ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ 2 เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ 2 เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนและเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับ และให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ XY นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า Y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 -x + square root 3 + x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ XY เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ Y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x + 1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ A เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ B เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ A ลบ B นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า A เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ B เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก Y เท่ากับ square root 3 -x + square root 3 + x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 + x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ -3 นะครับเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับแล้วก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็น -3 แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่า -3 นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิด -3 ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู B นะครับซึ่ง B นะครับคือเลนส์ของ R2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ R2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ -1 ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุด -1 มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อน -1 นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับ -infinity นะครับจนถึงปิด -1 ครับ union กับปิด1นะครับจนถึง infinity ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุด -3 -1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของ -3 จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุด -infinity นะครับจนถึงจุด -1 ครับแล้วก็ union กับ1จนถึง infinity ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิด -1 จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนและเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
3: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
3: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
4: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
2: เย้ๆ
5: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
6: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
7: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
6: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
7: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
5: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
5: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
5: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
7: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
7: ใช่ครับครู
6: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
6: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
6: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
2: เย่ yeah!
1: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
3: สนใจ
7: ไฟรู
5: ้ดูแล
6: แม่ยาย
1: ลายมือ
3: ถือปืน
7: ยืนยาว
5: ชาวเมือง
6: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
5: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะ จะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
6: ตามใจฉัน
3: ฝันว่าหิว
7: ปลิวตามลม
5: ชมดอกไม
1: ้ไส้ดินสอ
6: พ่อแม่ผม
3: ลงใต้ปีก
7: หลีกให้พ้น
5: คนไม่ดี
6: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
5: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
5: ทรัพย์สินเงินทอง
6: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
7: วันนี้ไปเที่ยว
5: เลี้ยวไปทางซ้าย
6: ย้ายไปทางขวา
1: อย่าออกนอกลู
3: ่ปูเสื่อกินข้าวว
7: าววับแหวนทอง
5: ล่องไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
1: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
2: เย้

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: โรงเรียนแม่แจ่มตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่แจ่มอำเภอเล็กๆในจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่มีทั้งเด็กไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาเรียนรวมกันระดับความรู้ของเด็กม.1จึงค่อนข้างหลากหลายคุณครูสายสุนีสมยศครูประจำวิชาคณิตศาสตร์จึงคิดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่เรียนเก่งได้ช่วยนักเรียนที่เรียนอ่อนให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย
1: โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเกิดมาจากที่ว่าเด็กในโรงเรียนนี้เป็นเด็ก4ชนเผ่าแล้วก็เด็กที่เรียนเก่งๆเข้าเมืองหมดเด็กที่เหลือก็เป็นเด็กการเรียนค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์เด็กจะไม่ค่อยชอบแล้วก็ประเมินผลออกมาเมื่อไหร่ถึงแม้เราใช้เทคนิควิธีการเยอะแยะเด็กส่วนมากแล้วกลุ่มใหญ่ๆพอสมควรคะแนนไม่ถึงครึ่งนะคะไม่ถึงครึ่งดังนั้นเราก็อยากจะช่วยเด็กกลุ่มนี้กลุ่มที่ไม่ถึงครึ่งนะคะเราก็หาวิธีการก็คือเอาเด็กการเรียนสูงประมาณ 70% ขึ้นไปมาช่วยเราแล้วก็ช่วยเพื่อนด้วยก็คือช่วยทั้งสองฝั่งนะคะตามที่เราคุยกันนะคะว่าหลังจากเราสอบกลางภาคแล้วจะมีคะแนนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ได้มากและกลุ่มตกก็จะมีเมื่อปีการศึกษาก่อน

0: ก่อนถ้าครูเจอปัญหาแบบนี้ครูก็จะนำนักเรียนในห้องเข้าสู่โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนรุ่นนี้ก็เช่นเดียวกันนักเรียนได้คะแนนเกิน 70% ที่นักเรียนได้เป็นแกนนำนักเรียนที่ได้50ไปถึง69นักเรียนไปได้2ทางคือเป็นลูกค้าก็ได้ศึกษาเองก็ได้นี้เรียกว่ากลุ่ม2ทางกลุ่มที่3แน่นอนที่สุดที่นักเรียนตกเป็นอย่างเดียวก็คืออะไรคะ
1: ครูค่ะ
0: หลังจากครูสำรวจเมื่อกี้ปรากฏว่านักเรียนที่จะศึกษาเอง2ทางไม่มีโดยที่ห้องเราที่เกิน 70% นั้นมันมีจำนวนนักเรียนอยู่ประมาณ12คนของเรื่องแรกเรามีแกนนำอยู่3กลุ่มจากแกนนำเรื่องที่1หน่วยที่1สมบัติจำนวนนับแกนนำคนแรกคือกลุ่ม1โชว์ตัวค่ะกันกวีโชว์ตัวเร็วใครเอ่ยที่จะเป็นลูกชายของกันกวีค่ะยกมือค่ะสรุปแล้วมีกี่คนครับ
2: 15คนครับ
0: 15คนครับอ่ะต่อไปกลุ่ม2ค่ะเอาใครสมัครเป็นลูกชายของนิติธรเร็วโอเคมีกี่คนครับ
3: มี5คนครับ
0: อ้าว5คนครับอ่ะนั่งลงกลุ่ม3ค่ะอ้าวใครจะเป็นลูกชายของวัชรพรครบแล้วนะคะกี่คนคะ
4: 6คน
0: 6คนค่ะครูก็จะมอบหมายงานให้นักเรียนไปผลิตสื่อแล้วก็นำลูกชายของตนเองไปตามที่เรานัดหมายอ้าวไปตามเป้าหมายเราเลย
5: ก่อนที่นักเรียนที่เป็นแกนนำจะไปสอนลูกไข่ของตนก็ต้องมาค้นคว้าหาความรู้และเตรียมการสอนก่อนหลังจากนั้นก็นำเอกสารที่จะสอนไปปรึกษาคุณครูก่อนที่จะไปทำหน้าที่แกนนำของเพื่อนๆได้อย่างเต็มภาคภูมิน
0: ักเรียนอย่าลืมว่านักเรียนเป็นแกนนำของเราก็คืออะไรคะสมบัติจำนวนไฮไลท์ในที่นั้นก็คือจะเป็นหรม.และครน.ใช่ไหมคะตามที่ครูตรวจข้อสอบมาเพื่อนของเธอไปตกตรงหอรมและครน.เข้าหาละไม่ค่อยเป็นทีนี้ครูก็จะช่วยดูงานที่นักเรียนไปค้นคว้ามาอันดับแรกจะดูของกลุ่มหนึ่งเทคนิคอะไร
2: งานลงตัว
0: งานลงตัวปากกามว่าไงเนี่ยกำหนดให้อ่ะ
2: กำหนดให้ A และ B เป็นจำนวนนับเพราะว่า B หาร A ลงตัวก็ต่อเมื่อจำนวนนับ Cที่ทำให้ A หาร B เท่ากับ C
0: กลุ่ม2นี่ของใครเนี่ย
6: ผมคร
0: ับ ตารางอะไรนี้ค่าประจำหลัก
6: ค่าประจำหลักครับ
0: เอามาเกี่ยวอะไรจะมาหาอะไร
6: ให้เข้าใจง่ายขึ้น
0: ให้เข้าใจขึ้นของนี่ที่ทอนหามาคือตัวประกอบทั้งหมด
6: ครับ
0: นะคะยกตัว
6: จำนวนเฉพาะ
0: จำนวนเฉพาะแล้วมีอะไรคะตัวประกอบเฉพาะนี่ทอนเพิ่มขึ้นมาละคนที่3ค่าลูก
7: ถ้า B หาร A ลงตัวจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ C แล้วจะได้ว่าทั้งB และ C เป็นตัวประกอบของ A เช่น3หาร30ลงตัวและได้ผลลัพธ์เท่ากับ10จะได้ว่า3และ10ต่างก็เป็นตัวประกอบของ30
0: โอเค
6: ครับ
0: ใช่ไหมเนี่ย
6: ใช่ครับ
0: โอ้มายังมาแชร์กันแบบนี้มันได้หลากหลายนะนี่อะไรคะ
7: อันนี้
0: แบบทดสอบ
7: แบบทดสอบค่ะ
0: เอาแบบทดสอบหลังจากเรียนนะคะเธอแอบเอาไปให้เพื่อนดูไหมเนี่ยยังเหรออุบไว้เลยไอ้ตอนนี้กันกวีไปหามาได้อย่างนึงนิติธรอย่างหนึ่งถูกไหมคะวัชรพรอย่างหนึ่งขณะนี้เรามาเรียนรู้ร่วมกันหมดแล้วบางอย่างของเธอมีคนอื่นไม่มีถูกไหมคะครูจะนำเอาไปความรู้ตรงนี้ไปถ่ายเอกสารแล้วก็เอาของเนี้ยเธอต้องเผื่อสองคนนี้ในนี้ต้องเผื่อกันจะดีไหมเนี่ยลูกไข่จะได้เพิ่มไหมเธอว่าดีไหมคะเนาะ
8: วันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องจำนวนนับนะครับตอนแรกครับเราก็ทำแบบคำหาเป็นก่อนนะครับครับทำสองจำนวนนี้ก่อนแล้วก็ทำนี้ทีหลัง
9: สมมติว่าหนูก็เอา36กับ48พอจะเอามาหาครน.มันก็พอจะเอาอันนั้นก็ได้มาหาเมื่อมันลงต่อกัน3
6: ทำตัวถ้าหาบ่ได้เรามีสตางค์รูปเนี่ยก็เอาอันเนี้ยที่มันอยู่ตรงข้างเนี่ยมาคูณกับโมดมันจะได้คำตอบ
10: วิธีตั้งหารวิธีตั้งหารมันสามารถมันเป็นตั้ง2และ3ก็เป็นจำนวนเฉพาะเหมือนกันเขาก็จับกันไปคูณไปเลยครับคูณกันก็จะได้6ออกมาคำตอบคือ6เหมือนกันถ้าเป็นจำนวนเฉพาะเหมือนกันก็เอาคูณกันเลย
11: ตอนคูณแรกตัวเดิมใส่จำนวนเฉพาะจะเป็นจำนวนเฉพาะมาคูณกันเลยว่า
10: จำนวนอ๋อสมมติว่าถ้าเป็นจำนวนเฉพาะอันนี้คือ43 43เป็นจำนวนเฉพาะ50ไม่ใช่จำนวนเฉพาะเขาก็จะตั้งหารมาแล้วเอาจำนวนเฉพาะคือ50เอาใช่ไหม

0: 5อาหารได้เอาก็43ออกมาอันนี้ก็เป็น20เอ้ย10มันก็จะได้ออกมาเราสามารถอันนี้ก็ยังหารได้อยู่พอก็หารไปเรื่อยๆเอาแม่5ก็ได้2อันนี้ก็43ดึง43ลงมาลงมาลงมาเรื่อยๆมันก็จะได้เอาจำนวนพวกนี้มาคูณกันเข้าใจปะ
1: ฟิวข้อ2เนี่ยมันจะได้ตัวประกอบของฮุกซิปนี่เฮาจะแยกอย่างไร
2: ก็คือตัวร่องแห่ตัวประกอบของฮุกซิปมันคือหมดกูตัวนะแล้วตัวก็ดูว่ามันมีตัวใดอยู่ในห้องอันนั้นคือข้อที่ถูกต้อง
3: เสียว่าเข้าใจแล้วมันได้คือ2คูณ2คูณ3นี่ได้อย่างไร
2: 2ไปคูณ2ก็ได้4 4คูณ3ก็ได้เท่ากับ12มันก็นั่นหมู่นี้คือตัวประกอบของ12นะแล้วก็อันนี้ก็คือตัวประกอบของ18แล้วเราจะเลือกจำนวนที่มีค่าเท่ากันน่ะมาวงกลมเนี่ยนะแล้วก็จะเลือกจำนวนที่มากที่สุดเพราะว่าเป็นหอรมก็ได้ตัวหารร่วมมากเข้าใจก่อคะแนนเต็ม20เด็กหญิงกฤษณาชมคำได้919ส่วน20เด็กหญิงวิชยาพรสลีสงสมได้คะแนน14เด็กหญิงวิไลวันมหาชัยได้คะแนน16คะแนนค่ะเด็กหญิงกนกนกอินจันได้คะแนน18คะแนนค่ะ
4: ปูกันเพื่อนช่วยเพื่อนมีข้อแม้ว่าเราไม่มาเบียดเบียนเวลาในเวลาเรียนเราใช้เวลาที่อยู่นอกเวลาเวลาที่นอกเวลาเรียนนะคะนั่นก็คือ 1. พักกลางวันถ้าเด็กทานข้าวแล้วเขาจะนัดกันเองการนัดกันแล้วแต่ว่าจะนัดไปตรงจุดไหน 2. มีลูกข่ายหลายๆคนที่ถ้าสมมุติในหมู่บ้านตนเองเป็นแกนนำเขาจะสมัครเป็นลูกข่ายของคนนั้นตอนเย็นไปที่บ้านแล้วเขาก็จะไปสอนกันที่บ้านและเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เขาก็เรียนกับเพื่อนที่บ้านแล้วก็เด็กชาวเขานะเด็กบนดอยก็คือที่อยู่หอพักก็คือประโยชน์ที่สำคัญคือเขาอยู่ในหอพักเขาจะมีภาษาของเขาค่ะภาษาของเขาเขาจะสื่อกันภาษาของเขารู้เรื่องง่ายกว่าที่จะมาให้พื้นราบดูแลเราจะมาเริ่มกิจกรรมในเรื่องที่สองนะคะหน่วยที่2ของเราคือระบบจำนวนเต็มซึ่งเรื่องระบบจำนวนเต็มนี้เรามีแกนนำทั้งหมดอยู
5: ่8คนน
4: ะแต่8คนในที่นี้เราแบ่งกลุ่มเป็นเพียงกี่กลุ่มคะ
5: 4
4: กลุ่มค่ะจะมีบางกลุ่มที่ทำเดี่ยวและอีกบางกลุ่มก็จะมี3คนแล้วก็2คนนะคะ
6: วิธีการเลือกแกนนำก็เหมือนในครั้งแรกคือให้ลูกข่ายเลือกแกนนำตามความสมัครใจหลังจากนั้นแกนนำก็จะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเตรียมสื่อการสอนเพื่อให้ลูกข่ายเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสนุกยิ่งขึ้น
7: คือแบบตกลงกันว่าจะทำสื่อมันก็ทำสื่อเกี่ยวกับเรื่องของระบบจำนวนเต็มคือข่าวแบบมีเหมือนก็แบบไล่เล่นเกมไปตัวอ่ะเขาจะได้เฮียนแบบเบื่ออ่ะก็เลยสร้างเซียมซีขึ้นมาจะได้เป็นการแบบลุ้นอ่ะลุ้นไปตัวอ่ะและนี่ก็จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับจำนวนเต็มจำนวนที่เฮาฮู้จักเป็นครั้งแรกก็คือจำนวนนับหรือเฮาเรียกอย่างว่าจำนวนเต็มบวกมันก็คือ1 2 3 4 5 7 8 9ถึงมากจนเฮานับบ่ทั่วเลยเนาะจากตัวประกอบของจำนวนเต็มมันก็คือมีจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบแล้วก็ศูนย์นะเดี๋ยวจะให้ทุกคนเล่นเกมเสี่ยงทายเซียมซีเพื่อทดสอบความคิดนี่เลยชื่อมันบอกว่าทดสอบความคิดพิชิตเซียมซีนั่นเองเราจะต้องเสี่ยงทายเซียมซีเสี่ยงจนไม้มันตกสมมติว่าไม้มันตกปุ๊บเราก็ได้ขึ้นมาแล้วหมายเลข12เราก็มาเปิดดูหมายเลข12ว่ามันจะมีโจทย์ที่เราอยู่นะว่ามันจะมีโจทย์ที่เราทำนะแล้วเราก็หาค่าหาคำตอบของมันมันจะมีเฉลยขึ้นอยู่ด้านหลังขายทำได้ครับไปเลยคะแนนเต็มๆนะคะอะไรขอพบนะครูเบย์มันจะเป็นเรื่องของจำนวนสมบัติจำนวนนับตัวอย่างเหมือนก็เป็นการทดสอบ

ะเฉลยแล้วคำตอบที่ได้คือ24เก่งมากเก่งมากมันก็เป็นโครงการค่ะมันได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายทั้งแกนนำและก็ลูกขายด้วยอะค่ะก็แกนนำเองเนี่ยนะคะก็ได้ทบทวนเนื้อหาที่สอนลูกขายไปด้วยลูกขายก็จะเข้าใจมากขึ้นจากหลังจากการสอบแกงภาคเสร็จแล้วอะค่ะจะได้เข้าใจทบทวนเนื้อหา

0: หลังจากการสอนของแกนนำเสร็จสิ้นลงคุณครูจะทำการทดสอบอีกครั้งและคะแนนที่ได้ถือเป็นคะแนนสอบซ่อมของนักเรียนลูกข่าย
1: โครงการของเราวันนี้ประสบผลสำเร็จสูงมากพูดเลยขนลุกเลย จริงนักเรียนได้คะแนนเกือบเต็มเยอะมากคะแนนเต็ม10ได้8ได้9เป็นพวงเลยอย่างไรก็ตามครูขอชื่นชมนะคะแกนนำที่ทำปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมครูนักเรียนแกนนำได้ประโยชน์ไหมเอ่ย
2: ได
1: ้ได้อะไรคะ
2: ได้ทบทวน
1: และลูกข่ายล่ะคะ
3: ได้ความรู้เพิ่มเติม
1: ได้ความรู้เพิ่มเติมนี่แหละจิตสาธารณะของนักเรียนเนี่ยสูงยินดีช่วยเหลือเพื่อนเรามีจิตสาธารณะสูงเยี่ยมมากดีขึ้นค่ะผลการเรียนนักเรียนดีขึ้นเป็นที่พึงพอใจของเราเราก็ชื่นชมที่เราได้สละเวลาครูก็ได้สละเวลานักเรียนก็สละเวลา

ชื่อโสมนภานามสกุลวัชรัมพรเป็นครูโรงเรียนสายปัญญารังสิตนะคะจังหวัดปทุมธานีสอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยในระดับชั้นม.ต้นมาเป็นเวลาก็20กว่าปีแล้วเด็กเขาไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นของนามธรรมเด็กเรียนแล้วเด็กจะเบื่อครูเป็นคนชอบสนุกสนานคนรอบชอบร้องรำทำเพลงก็เลยจะทำยังไงให้เด็กรักในวิชาคณิตศาสตร์หาวิธีโดยที่เอาเกมต่างๆสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตบ้างนะคะหรือไม่งั้นก็เอาเกมพื้นบ้านมาปรับเปลี่ยนให้มาเป็นคณิตศาสตร์ให้ได้อย่างเช่นเกมตังเตเลขาคณิตวันนี้ครูจะพานักเรียนไปเล่นเกมเกมนี้ชื่อว่าเกมตังเตเลขาคณิตก่อนที่นักเรียนจะเล่นเกมตรงนี้นักเรียนต้องทบทวนเรื่องของสูตรพื้นที่ให้ได้เพราะเราต้องไปหาพื้นที่ที่อยู่ในตังเตนั้นนะคะครูมีเพลงชื่อว่าเพลงสูตรพื้นที่นะคะยังจำไม่เคยลืมเลือนตกมือ

0: นเรื่องปลูกพื้นที่ไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะพาไปเล่นเกมดีไหม
1: ดี
0: งั้นเราไปกันรูปแบบปกติของตังเตเนี่ยหรือมาขย่งเนี่ยมันก็คือกระโดดลงไปในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ตีเป็นตารางเอาไว้แล้วหัวกะโหลกของมันก็จะเป็นวงกลมแล้วครูก็มานั่งมองว่ามันสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันก็จะใช้ได้แค่สี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างเดียวครูก็เลยมาออกแบบเราจะทำยังไงให้ในรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยจะมีรูปที่หลากหลายที่วางรูปแบบเอาไว้ก็มีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมด้านขนานสามเหลี่ยมหน้าจั่วและสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็สี่เหลี่ยมคางหมูมีหัวกะโหลกก็คือครึ่งวงกลม

0: ที่จะใช้ในการหาพื้นที่ในรูปของเลขาคณิต
1: ต่อไปนี้เราจะเล่นตังเตเคยเล่นไหม
2: เคย
1: นะคะถ้าโบราณนี่มันก็จะไม่มีรูปแบบนี้ถูกป่ะใช่ไหมคะมันก็จะมีเส้นกลางอย่างเดียวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างเดียวแต่วันนี้เราจะเป็นตังเตเลขาคณิตเหตุผลก็คือครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยหาพื้นที่เป็นและสามารถบอกสูตรได
0: ้กติกาของตังเตก็คือเด็กเนี่ยจะโยนเบี้ยลงไปที่ช่องเลขาคณิตรูปแรกหยิบเบี้ยเสร็จแล้วก็เขย่งไปตามรูปเลขาคณิตต่างๆให้จนถึงหัวกะโหลกที่เป็นรูปครึ่งวงกลมจากนั้นแล้วเขาก็ต้องเสี่ยงทายโดยที่เขาโยนเบี้ยถอยหลังไปว่ามันจะได้บ้านหลังไหนพอเขาได้บ้านปุ๊บเขาต้องบอกให้ได้ว่ารูปเลขาคณิตที่เขาได้นั้นคือรูปเลขาคณิตชนิดไหนสูตรการหาพื้นที่อันนั้นคืออะไรแล้วเขาก็จะวัดคำนวณหาพื้นที่ถ้าคำนวณหาพื้นที่ถูกเขาก็มีสิทธิ์ได้บ้านแล้วก็จะได้บ้านของเราอันนี้พอถ้าสมมุติว่าเล่นกันไปเรื่อยๆถ้าใครเสี่ยงไปแล้วปรากฏว่าเบี้ยครั้งที่เราโยนไปเสี่ยงไปนั้นไปตกบ้านเราเองเราก็จะเรียกว่าไฟไหม้บ้านนั้นก็จะต้องกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่าคนอื่นมีสิทธิ์เข้ามาจองได
1: ้โยนก่อนคนแรกระวังนะระวังนะหันมาสี่เหลี่ยมอะไร
2: ส
1: ี
2: ่เหลี่ยมด้านค่ะ
1: สี่เหลี่ยมได้ขนานสูตรว่าอะไรลูก
2: หารคูณสูงค่ะ
1: หารคูณสูงนะคะอ้าวลองวัดใครจะมาช่วยเพื่อนวัดแล้วช่วยกันก็ได้หลายคนก็ได้ได้เท่าไหร
2: ่หาร20ค่ะ
1: สูงเท่าไหร
2: ่สูงประมาณ24ค่ะ
1: ประมาณสูง24ช่วยกันคิดหาพื้นที่ให้ได้ได้พื้นที่เท่าไหร่ลูก
2: 480ตารางน
1: ิ้ว480ตารางนิ้วถูกไหมคะ
3: ถูกค่ะ
1: ถูกเอาได้บ้านไปแต้มไว้บ้านหลังแรกอาตมุ้ยเพื่อนค่ะเอาพื้นที่เหลืองมาอย่าโดนเส้นนะไม่ต้องรีบได้บ้านได้บ้านคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นสีเหลืองหมดสิได้บ้านหนึ่งหลังเอาไปให้สีน้ำเงินโดดแทน
4: อะไร
1: สี่เหลี่ยมอะไร
4: ส
1: ี
4: ่เหลี่ยมจัตุรัสว
1: าสูตรว่าอะไรคะ
4: ด้านคูณด้านคร
1: ับ ด้านคูณด้านอ้าวช่วยกันวัด
4: 20นิ้วคร
1: ับ ด้านยาวด้านละ
4: 20น
1: ิ้วนั่นละ20นิ้วพื้นที่เท่ากับ
4: 400ตารางนิ้วครับ
1: 400ตารางนิ้วถูกไหม
3: ถูก
1: อ้าวมาช่วยกันสร้างบ้านหลังที่2สีเหลืองยังไม่ได้เลยโอเคครับอ้าวมา
5: เ
1: ลยหมดเลยเยอะเลยนะเฮ้ยเยอะมันหลังนัดระวังสี่เหลี่ยมอะไร
6: ค
1: ู
6: ณ5ครับ
1: สูตรว่าอะไรคะ
6: กว
1: ้
6: างค
1: ู
6: ณยาวครับ
1: กว้างคูณยาวอ้าวมาช่วยกันวัดใครไปช่วยนัดวัดเร็ว
7: ยาว16
1: ด้านยาว16
8: กว้าง12นิ้ว
6: กว้าง12นิ้ว
1: 16พื้นที่
6: 192
1: ครับ192ถูกไหมถูกอ่ะตรงมือเพื่อนเอาสีเหลืองช่วยกันสร้างบ้าน

0: เนี่ย
1: เอาง่ายๆเลยนะสี่เหลี่ยมอะไร
2: สี่เหลี่ยมด้าน
3: เท้าเฮ้ย
2: สี่เหลี่ยมด้านเท้า
0: ฮะ
1: สิบครั้งเดียวหมดสิบ
4: ก็มีอันนึงที่หนูลุ้นมากค่ะคือเพื่อนเขาก็

0: ไปได้แล้วแต่ว่าเขาจำสี่เหลี่ยมไม่ได้ค่ะเขาอับอึ้งนิดหน่อยก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะว่าเพื่อนเขาจะทำได้หรือเปล่ากลัวเขาพูดสูตรไม่ถูกอะค่ะหมดเม็ด
1: หมดเม็ด
0: ฮะ
2: ตื่นเต้น
3: อาจารย์

0: ในกลุ่มเดียวกันเขาต้องวางแผนก่อนที่เขาจะเสี่ยงทายบางครั้งการเสี่ยงทายเนี่ยจะเสี่ยงทายเพื่อที่จะได้บ้านเพื่อที่ให้คู่ต่อสู้กระโดดยากขึ้นพอแต่ละกลุ่มได้บ้านหลายๆหลังพออีกกลุ่มหนึ่งออกมาเสี่ยงอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเชียร์ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้เขาจะมีความลุ้นตรงนี้ว่าจะไหม้หรือจะไม่ไหม้สูตรว่าอะไรคะ
1: 1ส่วน2คูณฐานคูณ0ค
0: ่
1: ะ
0: มาเพื่อนช่วยกันวัด
1: สูง20ฐาน20
2: ฐาน
1: 20
3: 1ส่วน2คูณฐานคูณ0เท่ากับ
0: 2ได้เท่าไหร่ลูก
1: 200ตารางนิ้วค่ะ
0: 200ตารางนิ้วถูกต้องมั้ยถูกต้องมั้ยสีน้ําเงินถูกต้องนะคะคราวนี้หมดเวลาการแข่งขันแล้วเรามาสรุปกันสีน้ําเงินได้บ้านกี่หลัง5หลังดูซิว่าตัวเองได้บ้าน5หลังเนี่ยได้พื้นที่เท่าไหร่สีเหลืองได้บ้านกี่หลัง
4: 3
0: หลังแล้วรวมเข้าไปได้พื้นที่เท่าไหร
5: ่800บวก960
6: 480
7: 65
8: 6 10 14 15
9: 21
10: 2100
0: 21ได้เท่าไหร่คะ
11: 2150ตารางนิ้วค่ะ
0: สีเหลืองได้เท่าไหร่
12: 7700
0: เยี่ยมเป็นญี่ปุ่นเลยจะบ้าอบอุ่นอยู่ด้วยกันเลยที่เรามาเล่นเกมตังเตเลยค่ะคณิตเนี่ยเราได้อะไรบ้าง
13: ได้บ้านค่ะ
0: ได้บ้านอย่างเงี้ยอ้าวว่ามา
14: ทบทวนสูตรค่ะ
0: สูตรอะไรคะ
14: สูตรการหาพื้นที่ของรูปเลยค่ะคณิตค่ะ
0: โอเคอ้าวใครจะตอบได้อีกการบวกเลขอะไรคะ
14: ความสามัคคี
0: ความสามัคคีอะไรอีก
15: การกระโดด
0: การออกกำลังกายเท่าที่เราเล่นมาเมื่อกี้เนี่ยตกลงแล้วนักเรียนใช้สูตรแรกแล้ว
16: สี่เหลี่ยม
17: จัตุรัส
0: สี่เหลี่ยมจัตุรัสได้อะไรคะ
18: ด
0: ้านด้านสี่เหลี่ยม
19: ข้างหมู
0: ข้างหมูได้อะไรคะ
8: เป็น1ส่วน2คูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูง
0: แล้วรู้อะไรอีก
8: สี่เหลี่ยมคูณผ้า
0: สี่เหลี่ยมคูณผ้าว่าไงคะ
8: กว้างคูณยาว
0: กว้างคูณยาวมีอีกไหม
5: สามเหลี่ยม
8: สามเหลี่ยม
0: ว่าไงคะ
8: เป็นส่วน2คูณฐานคูณสูง
0: ขาดอะไรอีก
6: ด้านขนาน
0: สี่เหลี่ยมด้านขนานว่าไงลูก
8: ฐานสูงสูง
0: แต่ที่รู้ๆในนี้มีอยู่รูปนึงยังไงก็ไม่ได้เล่นแน่เลยรูปอะไรพี่เทียนพื้นที่ครึ่งวง
8: กลม
0: พื้นที่ครึ่งวงกลมว่าไงสองหารสองนี่คือความรู้ที่ได้จากตังเตเลยค่ะคณิตนะคะเอาตัวมือตัวเองค่ะ

ังเตก็จะเป็นตัวทบทวนความรู้เรื่องเรขาคณิตที่สนุกสนานพอเขาโยนไปแล้วนี่เขาต้องคิดแล้วเขาต้องเอาความรู้ที่เขาได้ที่เขาจำได้เนี่ยมาใช้แล้วถ้าเขาทำไม่ได้เขาก็ไม่ได้บ้านทำให้เขากระตุ้นตัวเขาเองเขาอยากจะคิดมากกว่าที่จะไปทำในหนังสือมาสั่งทำกันบ้านเขาก็บางคนก็ลอกมาส่งมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรตรงนั้นแต่เราเอาความสนุกเข้ามาใส่ในการเรียนเขาก็จะสนุกสนานมากขึ้น

0: กติแล้วถ้าเราพูดถึงเกมกับคณิตศาสตร์เนี่ยบางคนก็คิดไม่ออกว่าจะเอาเกมมาทำคณิตศาสตร์ได้ยังไงครูเป็นคนชอบสนุกสนานคนรอบชอบร้องรำทำเพลงก็เลยจะทำยังไงให้เด็กรักในวิชาคณิตศาสตร์ก็เลยหาวิธีโดยที่เอาเกมต่างๆสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตบ้างนะคะหรือไม่งั้นก็เอาเกมพื้นบ้านมาปรับเปลี่ยนให้มาเป็นคณิตศาสตร์ให้ได้นักเรียนคะตอนนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่แล้วนักเรียนเคยเล่นเกมเปตองไหม
1: เคย
0: สนุกไหมสนุกเนี่ยสนุกนะคราวนี้วันนี้ครูจะพานักเรียนมาเล่นเปตองแต่เป็นเปตองเลขยกกำลังพอพูดถึงคณิตศาสตร์เดี๋ยวอยากแสดงความสนุกออกมานะนักเรียนเวลาเปตองเนี่ยมันจะมีลูกเปตองใช่ไหมครูงบน้อยครูก็ใช้ลูกกอล์ฟแทนนะคะใช้ลูกกอล์ฟแทนอันนี้อุปกรณ์ของครูก็จะมีลูกบาศไอ้ลูกเต๋าอันนี้มี6หน้าใช่ไหมนะคะครูจะใช้ลูกเต๋าเนี้ยเป็นลูกเป้าหรือทางลูกเปตองเรียกว่าลูกแก่นใช่ไหมคะเราจะโยนลูกเต๋าเนี้ยเป็นลูกเป้าจากนั้นแล้วครูก็จะมีลูกกอล์ฟให้ทีมละสีลูกกอล์ฟตรงนี้จะมีตัวเลขกำกับอันนี้ตัวเลขกำกับ
2: ลูกกอล์ฟแต่ละลูกมีค่าตั้งแต่0ถึง4และจะเพิ่มค่าขึ้นอีกเมื่อถูกยกกำลังแต่จะยกกำลังเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับแต้มในลูกแก่น
0: อย่างเช่นเราโยนลูกแก่นไปครั้งแรกเนี่ยพอทอยกันไปแล้วลูกแก่นออกมาเป็นเลข2แล้วลูกกอล์ฟที่อยู่ใกล้ๆกับลูกแก่นนั้นน่ะลูกกอล์ฟนั้นมีตัวเลขอะไรปรากฏอยู่ก็เอาตัวเลขสมมติลูกกอล์ฟมีเลข5ก็เท่ากับ5ยกกำลัง2เขาก็ได้25แต้มแต่ถ้าสมมติว่าในทีมตัวเองเนี่ยมีลูกที่อยู่ใกล้ลูกเต๋า2ลูกหรือ3ลูกเราก็จะเอาแต้มบนลูกกอล์ฟเนี่ยมาบวกกันแล้วก็ยกกำลังตามลูกเต๋าแล้วก็เวลาเราคิดคะแนนมันก็จะมีใบคะแนนออกมาเป็นจดแต้มสะสมแต้มหมดตัวนี้ใครได้แต้มมากที่สุดคนนั้นชนะเห็นไหมคะรับทราบนะพร้อมไหมพร้อมพร้อมแล้วแบ่งเป็น2ทีม

0: แต่ละทีมเนี่ยก็จะได้ลูกกอล์ฟคนละ1ลูกนะคะในสมาชิกในทีมต้องรู้แล้วว่าใครโยนแม่นกว่าใครให้เขาพิจารณาเองว่าใครจะถือแต้ม1ใครจะถือแต้ม2ใครจะถือแต้ม3เขาก็ต้องดูตามความสามารถของเพื่อน
1: เพื่อนสามมาเลี้ยงให้เขา
2: ใครมั่นใจก็โยนก่อนเลย
3: เฮ้ยอย่าเพิ่งแกเอาเบอร์หลังๆไว
2: ้
3: เก็บไว้บ้าง
2: เลยเอาเบอร์ไอ้เนี่ย
3: ไอ้ฟู่เก็บไว
2: ้ไม่เว้ยมันตาหนึ่งมันต้องมีอันมากกับอันน้อยอยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าอยู่อันน้อยน้อยน้อยหมดเลยมันก็จะไม่ได้ตาหนึ่ง
1: มันใกล้อ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสอง
2: ก็สี่สี่สอง

0: ก็อยู่ด้วยกันสี่สองหนึ่งก็อยู่ด้วยกัน
1: แล้วก็อยู่วันนี้ไปป
0: ่ะยังไงก็ได้แต่ขอให้มีเลขมากอยู่ในนั้นอ่ะ
2: สี่หนึ่งหนึ่ง
0: โอเคป่ะ
3: เลขหนึ่งผ่าน
4: นี่เลขอะไร
3: โยนไม่ขึ้นเลยคือ เลขสี
4: ่สี่ของอาโต้
5: แบ่งเลยว่านักเรียนใครจะโยนใครจะโยนก่อนโยนหลาน
6: อ่ะอันนี้พอได้แล้วเนี่ยเราก็จะโยนลูกเต๋าโอเคแต้มอะไร
7: สอง
6: อ้าวเดินเก้าไปสิบเก้ากว้างกว้างผัดกันคนละครั้งนะคะเธอละดีโยมคนแรกลูกนู้นไกลเนาะ2 3ลูกนี้ตัดทิ้ง3ลูกนี
1: ้เฮ้ยบุ๊ด
6: ใครไกลสุดเอาดีกว่าใครไกลสุด
2: นี่ลูกนี้ไกลสุด
6: สีเขียวใช่มั้ยสีเขียวไกลสุดใช่มั้ยเพราะฉะนั้นกูจะตัดสีเขียวทิ้งนะคะลองคิดคะแนนให้ครูดูสิคะตกลงสีไหนได้คะแนนสีส้มสีส้มได้เอาคิดคะแนนใครใครของใครเจ้าของสีส้มยกมือใครโยนสีส้มมามีใครบ้างเอาคิดคะแนนตัวเองดิเอาอะไรบวกอะไร
8: เอา1
6: แต้มนี้4
1: ค่ะแล้วก็ยกกำลัง2
8: ก็เป็น1 + 4ก็เป็น5ยกกำลัง2ก็เป็น25
1: 25

0: สายปัญญารังสิตเป็นโรงเรียนที่ห้อมล้อมด้วยห้างสรรพสินค้าโบยโชว์แสดงสินค้าเนี่ยเดี๋ยวห้างนี้มาเสียบไว้หน้าบ้านห้างนู้นมาเสียบไว้หน้าบ้านจะได้เยอะมากครูก็เห็นว่ามันมีประโยชน์มันมีประโยชน์แล้วสามารถที่จะเอามาใช้ในการเรียนการสอนได้ก็เลยเอากระดาษพวกนี้ซึ่งเขาจะทิ้งนะถ้าปกติเราดูเสร็จเราก็ทิ้งใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยจะเอามาใช้เราก็เลยเอามาประยุกต์ใช้ดูว่ามันสมควรที่จะเอามาใช้ในเรื่องใดได้บ้างแต่คราวที่แล้วเราเรียนเรื่องการประมาณไปแล้วครูก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยไปหาโบชัวร์มาใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมช้อปปิ้งครูจะให้นักเรียนเนี่ยจับคู่จะจับแล้วเราจะผัดกันออกมาช้อปปิ้งครูจะเอาสินค้าพวกนี้มาวางไว้ให้นักเรียนช้อปปิ้งแต่ต้องช้อปปิ้งในวงเงินที่ครูกำหนดเราสร้างสถานการณ์ว่าเด็กเนี่ยไปเดินเที่ยวห้างแล้วห้างเขาบอกว่าให้สมนาคุณคุณสามารถช้อปปิ้งของในห้างของเขาได้ราคาไม่เกิน 5,000 บาทเกิน 5,000 ไม่ได้เขาต้องประมาณแล้ววิธีการช้อปปิ้งก็คือนักเรียนต้องตัดสินค้าพวกนี้ไปแปะในตะกร้าที่ครูจะให้ไม่ใช่ตะกร้าใบนี้นะตะกร้าของครูที่ครูจะให้ก็คือตะกร้าใบนี้นะ
1: ตะกร้าในความหมายของครูโฉมนภาจริงๆแล้วก็คือใบงานที่เด็กๆจะต้องนำภาพสินค้าที่ตนเองเลือกทั้ง5ชิ้นมาตัดแปะลงไปนั่นเอง
0: กติกามีว่านักเรียนจะต้องเลือกสินค้าที่หลากหลายที่หลากหลายนะคะไม่ใช่เลือกอยู่ในหมวดเดียวของกินก็ของกินเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้หลากหลายแล้วนำมาใส่ตะกร้านี้นักเรียนต้องประมาณสินค้านั้นด้วยว่าสินค้านั้นจะใหญ่ภาพใหญ่จนเลยตะกร้า

0: ก็ไม่ได้นะคะราคาเกินที่ครูกำหนดก็ไม่ได้แล้วก็เขียนผลการประมาณไว้ข้างหลังกำหนดชิ้นด้วยดีไหมกำหนดชิ้นด้วยดีไหมต้องกี่ชิ้น
1: 5
0: ชิ้นต้องหาให้ได้5ชิ้นไม่ต่ำกว่า5ชิ้นเนาะรับตะกร้าเอาเดี๋ยวก่อนเอาเท่าไหร
1: ่
0: ห้าห้าร้อยเอาห้าร้อยไปคนละตะกร้าเร็วหาเลยประมาณการกันไกลคนละอัน500นะดูภาพและประมาณการเองเลยในโบชัวร์เนี่ยราคาเนี่ยนะเท่าที่ครูสังเกตนะที่เหมาะที่จะมาเรียนเรื่องการประมาณก็คือสินค้ามันจะไม่ลงตัวเป็น10เป็น9เป็น5เป็น3หลักหน่วยนะเพราะฉะนั้นเขาจะเหมาะที่จะมาใช้ในเรื่องการประมาณมากตอนนี้เท่าไหร่ลูกประมาณเท่าไหร่
1: เป็น
0: 100
1: ครับ
0: 100แล้วได้เท่าไหร่แล้วในเนี้ยประมาณแล้ว200แล้วต่อไปอันนี้ได้เท่าไหร่อันนี้ที่ตัวเองแต่ตัดมาเท่าไหร่
2: ประมาณ20 บาท
0: ครับ20เป็น
2: 300เท่าไหร่
0: คือเกมนี้เป็นเกมที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่ไหมครูผู้สอนเนี่ยจะต้องประกบเด็กให้ได้พอเขาเลือกเนี่ยเราต้องคอยถามเขาตลอดเวลาเหมือนกันเป็นการชี้แนะว่าตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วขาดอีกเท่าไหร่เราจะหาอะไรนี่กี่ชิ้นแล้วนะของซ้ำกันแล้วนะเราคอยกระตุ้นให้เขานะคะไม่ใช่ตัดกันอย่างเดียวไปบางทีบางคนถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่อยู่กับเขาเนี่ยเขาจะตัดอย่างเดียวเลยตัดโดยที่ไม่ได้ดูว่าข้างในเท่าไหร่อันนั้นเท่าไหร่ขาดอีกเท่าไหร่กลุ่มนี
3: ้ร้อยครับ

0: ี้คุณจะเฉลยแล้วนะน้องนัทเสร็จก่อนด้วยหมายเลข1กับครูตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องนัทก็พูดถึงความหลากหลายของกินเนาะนี่อะไรลูก
1: กระเป
0: ๋าอันนี้ก็ของกินของมีทั้งหมด5ชิ้นน้องนัทมีของ4ชิ้นของใช้อยู่1ชิ้นนะคะความหลากหลายน้อยมากนะคะความหลากหลายน้อยคราวนี้มาดูประมาณการแล้วผลลัพธ์จาก500ได้ประมาณเท่าไหร
2: ่499
0: ได้499ประมาณการใกล้เคียงตรงมือที่เพื่อนน้อยประมาณการใกล้เคียงแต่ความหลากหลายน้อยนะคะมาดูของกลุ่มนี้กลุ่มนี้แข่งกับน้องนัทเหมือนกัน500บาทเนาะเต็ดที่หลังเขาเนี่ยอะไรของกินแล้วเนี่ยอะไรลูก
3: ผ้าอ้อม
0: เสื้อผ้านี่ก็ของกินนี่อะไรลูก
3: ผงชูรสคร
0: ับ ผงชูรสก็สองอย่างเหมือนกันของใช้กับของกินนะคะเพราะฉะนั้นความหลากหลายก็เท่ากันการประมาณการหนูได้เท่าไหร่ประมาณแล้วเท่าไหร่ลูก
4: 500
0: ประมาณการได้500พอดีเลย
4: ครับ
0: ได้500พอดีเลยเอาตบมือให้หน่อยค่ะแสดงว่าของกลุ่มชลิตทิพรชนะกลุ่มนัดนะคะพอเขาคำนวณแล้วบางทีมเนี่ยคำนวณมาแล้วพลาดเก่งไอ้ไวแต่ว่าพลาดก็แพ้

ในเรื่องการเรียนการสอนคณิตศาสตร์คุณครูคณิตศาสตร์เนี่ยเราสามารถที่จะดึงสิ่งรอบๆตัวเรามาใช้ในการเรียนการสอนถ้าคุณครูที่อยู่ในท้องถิ่นเราก็จะลองดูซิว่าในท้องถิ่นของเราเนี่ยเราสามารถดึงอะไรมาใช้บ้างลองมองอะไรให้มันเป็นคณิตศาสตร์บ้างแล้วเราก็จะได้สื่อการสอนที่หลากหลายแล้วเด็กนักเรียนก็จะสนุกกับการเรียนการสอนแล้วเขาก็จะรักวิชาคณิตศาสตร์

้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3: น้องมิ้นลูก
4: คะ
3: หนูมีการบ้านไหม
4: มีค่ะ
3: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
4: พี่ค่ะ
3: จ้าน้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
4: ย
3: ัง
4: ไม
3: ่
4: ได
3: ้
4: ทำ
3: ยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอา iPad มาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำ

0: ผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์นี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนจะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
1: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
2: ตลกเนาะ
3: ตลกมากเลยอ่ะ
2: ดีโพสต์เลย
1: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
3: ตลกมาก
4: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
3: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
4: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
3: เออจริงด้วยอ่ะ
1: อ๋อจริงด้วย
0: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนืออีสานและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ครับเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านภาคเหนือและอีสานตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังค่อนข้างแรงเช่นกันครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่2เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้ครับพายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ470กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้ครับจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในวันนี้หลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้บริเวณเมืองหนานหนิงในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยครับอิทธิพลของพายุไมซักนะครับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นทำให้ในช่วงวันที่3ถึง4กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นครับในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่อยู่ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีมุกดาหารและยะโสธรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ช่วงนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อ้าวเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่น่ะสิคะไม่แย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพ่อ

0: พอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
1: ครับ
0: อันนี
2: ้ปูเอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับเอามาตีเมฆแง่เลย
3: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปูจะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
2: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
2: ปากกาขนนก
4: คราวหลังล็อกกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
2: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
5: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
6: ช่วย
5: จับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
4: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
5: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
4: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
7: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1814
4: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
6: ์มีเรื่องอันใดหรือ
5: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: เอ็งมานี่มาไป
2: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
4: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
2: กระพวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: อ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
2: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
2: ครับ
4: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
2: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
2: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่าพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ที่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
3: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าว
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: ป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลียนนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อมปิด
4: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
5: 1. ยึดกตัญญู 2. เรียนรู้สละ 3. อ่อนน้อมคารวะ 4. รู้รักสามัคคี 5. ซื่อสัตย์สุจริต 6. ใฝ่คิดสร้างสรรค์ดี 7. ประหยัดเพื่อพรุ่งนี้ 8. มีฉันทาศรัทธา 9. วิริยะผลเป็นมงคลแก่ชีวา 9. ย่างด้วยปัญญาตามรอยพ่อแห่งปวงไทย
6: สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะกิจกรรมการทำดีตามพ่อสอนในที่ต่างๆที่พวกเรานำมาฝากกันไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะวันนี้พ่อใส่และเพื่อนๆมีคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตและยึดมั่นทำดีตามพ่อสอนมาฝากกันค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวลิศราจันทร์ไหลชื่อเล่นชื่อลูกน้ำค่ะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะโรงเรียนวัดราชบำรุงสวัยราชอุปถัมภ์หนูทำหน้าที่สภานักเรียนค่ะตอนนี้อยู่ฝ่ายเลขานุการค่ะ
8: สิ่งที่หนูอยากตอบแทนบุญคุณในหลวงรัชกาลที่9คือการเป็นคนดีค่ะทำตามที่พ่อทำที่พ่อสอนเขาท่านสอนอะไรเราก็ทำตามนำแนวทางที่ท่านสอนเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันค่ะ
9: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปลายฝนคำเต่าค่ะชื่อเล่นชื่อฝนอายุ12ปีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนวัดราชบำรุงสวัยราชอุปถัมภ์ตอนนี้หนูเป็นสภานักเรียนทำหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะ
10: สิ่งที่หนูอยากตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9คือซื่อสัตย์กตัญญูต่อพระองค์ท่านแล้วก็ซื่อสัตย์กตัญญูต่อบิดามารดาของตัวเราและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายภาคหน้าค่ะ
11: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปิยธิดาปุจฉาการชื่อเล่นชื่อตูนค่ะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัดราชบำรุงสวัยราชอุปถัมภ์หนูทำหน้าที่เป็นรองประธานค่ะฝ่ายบริหารทั่วไปค่ะงานที่หนูทำนะคะจะเป็นการจัดสถานที่ต่างๆค่ะ
12: หนูไม่เคยเห็นในหลวงค่ะนั่งเลยแม้สักครั้งเดียวค่ะไม่ว่ายากลำบากเพียงไหนในหลวงก็ไปได้ค่ะไม่ว่าจะทุรกันดารยังไงในหลวงก็ทำได้เพื่อประชาชนของเขาค่ะหนูก็เลยนำความภาคเพียรของในหลวงค่ะมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นจิตอาสาค่ะ
6: คำสอนของพ่อคือสิ่งที่จะทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าและมีชีวิตที่สมบูรณ์พัฒนาตัวเองได้ทั้งกายและจิตใจเพื่อนๆเองก็อย่าลืมนำไปปรับใช้และทำตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
13: ผมติดตามดูรายการยังทำดีตามพ่อสอนมาตลอดครับเพราะผมคิดว่าเป็นรายการที่ดีทำให้ได้เรียนรู้เรื่องคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ครับที่ได้เป็นพิธีกรร่วมกับพ่อสายในวันนี้ผมดีใจมากครับเพราะผมได้มีโอกาสมาถ่ายทอดคำสอนของท่านคำสอนของท่านที่ผมนำมาปรับใช้กับตัวเองก็คือความซื่อสัตย์และความอดทนครับ
2: รู้จักรายการยังทำดีตามพ่อสอนมาจากเพื่อนค่ะพ่อยสายมาเล่าให้ฟังว่าเป็นพิธีกรค่ะแต่ก็ติดตามดูค่ะตอนแรกที่พ่อยสายมาชวนก็ตื่นเต้นค่ะ เพราะจะต้องมาร่วมถ่ายทอดคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9แต่ก็มั่นใจค่ะว่าทำได้เพราะว่าถ้าทำได้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ความให้ตัวเองค่ะหนูจะนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความขยันประหยัดอดทนมาปรับใช้ค่ะ

กเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเพราะว่าเราจะทำอะไรก็ต้องประกอบด้วยความรู้เมื่อได้มาเห็นสิ่งใดแล้วก็ต้องใช้สติพิจารณาเหมือนกันหมายความว่าถ้าเราได้ฟังจากใครก็ตามหรือแม้จะได้เห็นด้วยตาของตนเองก็ตามเราต้องใช้การพิจารณาทั้งสิ้นคำว่าพิจารณานี้ต้องให้เข้าใจว่าหมายถึงเห็นอะไรได้ฟังได้ยินอะไรแล้วนำมาคิดว่าถูกหลักของเหตุผลไหมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะเยาวชนจาก20จังหวัดณศาลาภากาภิรมย์วันอาทิตย์ที่6เมษายนพุทธศักราช2512

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์
2: จไม่ติดเขาไฟสายไฟเหล็กก็ติดไฟสาย
0: โอเค

0: รู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะคะประชาชนก็นิยมที่จะได้ไปท่องเที่ยวทางทะเลค่ะแต่ถ้าหากว่าขาดความระมัดระวังในการเล่นน้ำหรือว่ามีความแปรปรวนของสภาพอากาศแล้วก็คลื่นลมในทะเลนะคะก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายได้ค่ะในช่วงรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำสำหรับการปฏิบัติตนในการไปเที่ยวทะเลมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงหรือฝนตกหนักควรงดการเดินทางเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพยาบรรเทาอาการจากแมลงสัตว์กัดต่อยสำหรับใช้ในยามฉุกเฉินเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายหรือธงสัญลักษณ์อีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลจะมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเพราะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายสวมเสื้อชูชีพหรือใช้ห่วงยางทุกครั้งที่เล่นน้ำหรือประกอบกิจกรรมทางน้ำและไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะที่วางแผนจะไปท่องเที่ยวทะเลนะคะให้ตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีรวมไปถึงการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็สวมเสื้อชูชีพหรือว่าใช้ห่วงยางทุกครั้งในขณะเล่นน้ำค่ะเพียงแค่นี้ก็จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการไปเที่ยวทะเลได้แล้วค่ะซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านดำเนินชีวิตปลอดภัยค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกับสาระดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทรงสร้างพระนครและพระราชมณฑลสถานแล้วเสร็จโดยเรียบร้อยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องมงคลสิริราชูปโภคสำหรับแต่งตั้งมณฑลพระราชพิธีและถวายเป็นเครื่องบรมขัตติยราชอิสริยยศแห่งความเป็นพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าต่อมาในปีพุทธศักราช2328ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตำราตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจากตำราราชาภิเษกครั้งกรุงเก่าซึ่งมีขั้นตอนโดยลำดับคือสงพระมุรธาภิเษกณมณฑปพระกริยาสนานทรงรับน้ำอภิเษกซึ่งพราหมณ์และราชบัณฑิตถวายณพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ทรงรับการถวายเครื่องมงคลสิริราชูปโภคเช่นพระสุพรรณบัตรเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์พระแสงอัสดาวุธพระนพประดนมหาเสวตฉัตรณพระที่นั่งภัทรบิตรการพระราชพิธีต่อจากนี้คือการเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระยาช้างต้นพระยาม้าต้นเรือพระที่นั่งราชรถเครื่องสูงเฉลิมพระเกียรติยศรวมทั้ง12ท้องพระคลังแล้วมีพระปฐมบรมราชโองการว่าพันพฤกษชลธีแลสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้หวงแหนไม่ได้นั้นตามแต่สมณะชีพราหมณาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิดพระราชพิธีที่ต่อเนื่องกันคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมโภชพระนครฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระอนุชาธิราชพระนามเดิมบุญมาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชเมื่อพุทธศักราช2325และทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศพระนามเดิมทองอินขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังเป็นบำเหน็จความดีความชอบในรัชกาลทัพเมืองเมื่อพุทธศักราช2328ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีเพียงในสมัยรัชกาลที่1เท่านั้นส่วนตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีมาจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่5โดยทรงโปรดให้มีตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนับแต่นั้นเป็นต้นมา

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี

กาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่เรียกว่าเขาหินซ้อนนั้นมีแต่ความแห้งแล้งกันดารพื้นที่เป็นดินทรายเสื่อมโทรมขาดแร่ธาตุจนเพาะปลูกไม่ได้ราษฎรต้องทุกข์ใจไปตามๆกันท่ามกลางความสิ้นหวัง8สิงหาคม2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังดินแดนแห่งนี้และพระราชทานพระราชดำริให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราขึ้นจากที่ดิน264ไร่ซึ่งราษฎรได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายนับจากนั้นแสงแห่งความหวังได้เริ่มสาดส่องและค่อยๆสร้างความเจริญงอกงามพระองค์มีพระราชดำริให้พัฒนาแหล่งน้ำและวางระบบชลประทานเพื่อนำพาสายน้ำไปสู่ที่ทำกินของราษฎรอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งหล่อเลี้ยงทรัพยากรธรรมชาติ

เช่นเดียวกับการฟื้นฟูดินอย่างเป็นระบบด้วยการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีการต่างๆเช่นส่งเสริมให้ราษฎรหันมาใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์น้ำแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและการปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างของดินกักเก็บความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินขณะที่การปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมจากการปลูกพืชเชิงเดียวมาทำเกษตรแบบผสมผสานเป็นอีกหนึ่งในพระราชดำริที่สร้างความมั่นคงยั่งยืนบนพื้นที่ทำกินของราษฎรรวมทั้งการศึกษาทดลองพัฒนารูปแบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตท้องถิ่นนอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านและอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรนี่คือโรงสีข้าวจากแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดความรู้การสีข้าวในรูปแบบของสหกรณ์รวมทั้งให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยสามารถผลิตได้ทั้งข้าวกล้องข้าวขาวและคัดเกรดข้าวสารได้เป็นอย่างดีด้านการฟื้นฟูป่าไม้และอนุรักษ์พืชพันธุ์ธรรมชาติศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้ศึกษาวิจัยพัฒนาประโยชน์ของพืชพันธุ์ต่างๆเพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการปลูกป่าพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรด้วยการดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วยความรักและหวงแหนด้วยการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องได้พัฒนาพลิกฟื้นดินแดนที่เคยแห้งแล้งกันดารให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดินน้ำป่ากลับมาสร้างวงจรธรรมชาติและหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรอย่างสมดุลปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีเนื้อที่รวม 1,895 ไร่นับเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกที่ได้สร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จด้วยรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ความเป็นอยู่และถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนี่คือเรื่องราวดังปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นบนดินแดนที่ป่าเคยหายน้ำเคยแห้งดินเคยเลวแต่ก็สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนด้วยแนวพระราชดำริที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ที่อื่นเลยทำง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้เมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2540ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญในการคร่าชีวิตคนไทยการเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มความปลอดภัยวันนี้ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับปภ.จะพาคุณผู้ชมไปเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมก่อนเดินทางดังนี้ 1. เตรียมร่างกายให้พร้อมโดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงอีกทั้งไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที 2. ตรวจสอบรถให้พร้อมใช้งานด้วยการสังเกตการทำงานของระบบเบรกยางรถยนต์สัญญาณไฟและเครื่องยนต์หากมีอาการผิดปกติไม่ควรนำรถไปใช้งานเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้รวมถึงจัดเตรียมยางอะไหล่สายพ่วงแบตเตอรี่สายลากจูงไว้ประจำรถพร้อมศึกษาวิธีใช้งานจะช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

0: 3. ศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยโดยตรวจสอบข้อมูลสภาพเส้นทางจากแผนที่ระบบนำทางหรือเจ้าหน้าที่จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากความไม่ชำนาญเส้นทางพร้อมวางแผนและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยชำรุดหรืออยู่ระหว่างการซ่อมแซม
1: ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมร่างกายให้พร้อมขับรถตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานเลือกและศึกษาเส้นทางที่มีความปลอดภัยรวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันนะคะในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะวันนี้มีคำแนะนำดีๆสำหรับการเดินทางมาฝากคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการปรับเบาะที่นั่งกระจกรถและก็การจับพวงมาลัยด้วยท่าทางที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนั้นนอกจากจะทำให้ผู้ขับขี่มีทัศนวิสัยในการมองเส้นทางได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะยังสามารถที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับรถแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปรับอุปกรณ์ประจำรถให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางดังนี้ 1. เบาะนั่งปรับไม่ให้สูงหรือต่ำเกินไปเว้นระยะห่างจากพวงมาลัยประมาณ1ช่วงแขนโดยแผ่นหลังแนบชิดพนักพิงไม่อยู่ในลักษณะเอนหลังกึ่งนอนขับจะช่วยผู้ขับขี่เหยียบแป้นเบรกคลัชและคันเร่งได้ถนัดรวมถึงบังคับพวงมาลัยได้อย่างคล่องตัว 2. กระจกรถโดยปรับกระจกมองข้างให้ขนานกับพื้นถนนมองเห็นด้านข้างตัวรถเล็กน้อยจะได้มีทัศนวิสัยในการมองเห็นกว้างขึ้นพร้อมปรับกระจกมองหลังให้อยู่ในระดับที่สายตามองเห็นเส้นทางด้านหลังได้อย่างชัดเจนที่สำคัญต้องมองไม่เห็นศีรษะของผู้ขับขี่ 3. พวงมาลัยโดยปรับตำแหน่งพวงมาลัยให้อยู่ในระดับที่ผู้ขับขี่มองเห็นแผงหน้าปัดรถในขณะขับรถมือขวาของผู้ขับขี่ต้องอยู่ในตำแหน่ง3นาฬิกาและมือซ้ายอยู่ในตำแหน่ง9นาฬิกาจะช่วยให้การบังคับทิศทางรถมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: และทั้งหมดนี้นะคะคือการลดความเสี่ยงอุบัติภัยและก็เป็นการเพิ่มความสุขในการเดินทางจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราค่ะแล้วกลับมาพบกับคำแนะนำดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันนะคะในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าอุปกรณ์นิรภัยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะที่ทำให้ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนั้นสามารถที่จะลดการบาดเจ็บรุนแรงไปจนถึงลดอัตราการเสียชีวิตได้นะคะในวันนี้จะมีคำแนะนำสำหรับการใช้อุปกรณ์นิรภัยที่ถูกต้องมาฝากค่ะ
0: และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะการใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกวิธีดังนี้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารรถเมื่อประสบอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยจะเหนี่ยวรั้งไม่ให้ร่างกายผู้ประสบเหตุพุ่งกระแทกอุปกรณ์ต่างๆในรถหรือกระเด็นออกนอกรถจึงช่วยลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตหากนำเด็กเล็กโดยสารรถควรจัดหาเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กโดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดรูปร่างและส่วนสูงของเด็กหากไม่มีควรให้เด็กนั่งเบาะหลังรถห้ามนำเด็กนั่งตักผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารด้านหน้ารถเพราะเมื่อประสบอุบัติเหตุเด็กจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตได้สำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งโดยเลือกใช้หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานและมีขนาดพอดีกับศีรษะปรับความตึงและล็อกสายรัดคางให้กระชับจะช่วยป้องกันไม่ให้หมวกนิรภัยหลุดออกจากศีรษะกรณีประสบอุบัติเหตุ
1: นับเป็นวิธีง่ายๆนะคะในการลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัยแล้วก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะอย่าลืมนะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้โดยเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกับคำแนะนำดีๆแบบนี้อีกวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: และสถานที่เรียนของเราเนี่ยก็พร้
1: อม
0: นะคะอุปกรณ์การสอนก็พร้อม
1: อุปกรณ์ดีแอร์เย็น
0: แอร์เย็น
1: เดินทาง
0: เอกสารประกอบการเรียนเนี้ยบ
1: ใช่ไหม
0: สื่อการสอนเนี้ยบเราทำดีมากคือว่าเราทำอยู่แล้วกับนักศึกษาส่วนกลางของเราเราได้ทดลองใช้แล้วแล
1: ้
0: วเราก็คัดผู้สอนที่สอนแล้วก็ได้รับการประเมินมาดีนะคะเอาไปจับไปสอนแล้วก็ผลการประเมินก็ดีทุกครั้ง
1: ท่านคณบดีคงเห็นภาพรวมครบทั้ง4ศูนย์ใช่ไหมเป็นอย่างที่อาจารย์สันทนาว่าไหมฮะหรือมีตรงไหนที่คิดว่าน่าจะเล่าให้ฟังว่าเป็นสิ่งที่เพื่อนครูเขาอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยู่แล้ว
2: คือสิ่งสำคัญนะครับก็คือว่าครูเขาได้รับโอกาสที่จะได้เรียนในสาขาวิชาที่เขาสอนอยู
1: ่
2: ไม่ได้ไปเรียนสาขาอื่นนะฮะเพราะว่าที่มีอาจจะมีในท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่มีสาขาที่เขาสอนอยู
1: ่
2: นะครับอย่างเช่นเขาสอนวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยท้องถิ่นเขาอาจจะไม่มีวิชาเอกนี้เพราะฉะนั้นพอสพทจัดให้เนี่ยเขาก็เลยมีแรงกระตุ้นเป็นแรงจูงใจอย่างมากที่จะมาเรียนตั้งใจกันเรียนมาก
1: อูดินแบบนี้ดีใจนะฮะ
2: และในส่วนของกรรมการเราก็จะต้องมีการประเมินโครงการเพื่อที่จะเสนอมหาวิทยาลัยแล้วก็เสนอทางสพทว่าเราผลของการดำเนินโครงการนี้เป็นอย่างไรเราก็ทำงานกันเป็นระบบ
1: ครับนี่เริ่มยังไม่ถึง1ปียังไม่ครบ1ปีแต่ก็เห็นความคืบหน้าแล้วก็สิ่งที่ดีๆมากมายสัญญาณที่ด
0: ีคือก็ฟังจากนักศึกษาส่วนใหญ
1: ่
0: เขาบอกว่าเขาก็ได้ความรู้นะคะคือครูที่มาเนี่ยเป็นครู 80% 90% เป็นครูได้ทุนมา
1: ครับ
0: เขาเก่งอยู่แล้วนะคะครูกลุ่มนี้เป็นครูที่เก่งต้องใช้คําว่าเก่งมากๆครับเพราะฉะนั้นเราสอนคนที่เก่งเนี่ยเราก็ตอนแรกเราก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะตอบคำถามเขาได้หรือเปล่าแล้วก็กลับกลายเป็นว่าเราก็ต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
1: อ๋อเหรอครับ
0: ค่ะ
1: ยังไงฮะเรียนรู้
0: อย่างสมมติบางอย่างเนี่ยอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยชัดเจนเพราะว่าอาจารย์บางท่านเองเนี่ยก็อาจจะจบปริญญาตรีมานานแล้วแล้วเขาก็ถูกหลักสูตรของเราจะพิเศษตรงที่ว่าเราจะสร้างหลักสูตรขึ้นมาจากประสบการณ์การสอนที่เราเจอกับเด็กปตรีว่าเราก็สร้างหลักสูตรขึ้นมาเพื่อจะมาแก้ประเด็นเหล่านี้นะคะแล้วก็ทดลองใช้หลักสูตรกับหลักศึกษาส่วนกลางมาระยะหนึ่งแล้วเราก็เลยทราบเลยว่าโอเคนี่เป็นปัญหาที่แน่น
1: อ
0: นพอเราจัดสำรับให้ครูสพท.เนี่ยนะคะเราก็คัดวิชาที่จำเป็นเข้าจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าจริงเลย
1: โดน
0: น
1: ี่
0: คือที
1: ่ตรง
0: ตรงนี้คือที่เขาต้องการจริง
1: ๆ
0: เขาก็ชอบแล้วเขาบางทีอย่างเขาไม่นึกเลยว่าภาษาอังกฤษนะเขาตัวอย่างภาษาอังกฤษหรือวิชาคณิตศาสตร์ก็ดีเนี่ยเท่าที่ฟังอาจารย์เขาไม่ทราบเลยว่ามันมีเหตุมันมีตรรกะเขาคิดว่าภาษาคือต้องท่องจำ
1: ครับผม
0: แต่เราก็มาบอกให้รู้ว่าทุกอย่างมีเหตุผลหมดนะ
1: ค
0: ณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนี่มีคอนเซปต์มีแนวคิดมีหลักการมีทฤษฎีนะคะเราก็ให้เขาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้และให้เขาแอพพลายพอสอนทฤษฎีนี้ปุ๊บก็แอพพลายยังไงเลยแล้วเขามีประสบการณ์นี่ค่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็มาบอกเราเลยว่าเนี่ยนะเขาทำอย่างนี้นะแล้วกลับไปเขาจะไปแก้บางคนไปแก้ทันทีเลยนะคะแล้วก็มารายงานเลยเขาบอกโอ้คุณตื่นเต้นมาก
1: ได้ผลเลย
0: ได้ผลกันเลย
1: แสดงว่าเขาไปพัฒนาการสอนของตัวเองได้ทันทีทันใดเห็น
0: เขาเขาจะพยายามเอาไปทดลองใช้ไง
1: ค
0: ะพอบอกเขาว่าเอาไปทดลองใช้นะเพราะครูเองก็ไม่ทราบว่าเด็กในสภาพจริงของเขาเป็นยังไงไปทดลองใช้ดูและมาเล่าสู่กันฟังเขาก็มาเล่าสู่กันฟังเขาบอกว่าเขาตื่นเต้น
1: นี่คือผลจากรุ่นบุกเบิกเลยนะฮะว
0: ่
1: าเป็นรุ่นแรกแล้วก็เกิดผลที่ดีแสดงว่าความเกรงทีแรกเกรงและเกรงที่ต้องสอนห
0: ู
1: หัวกะทิของครูคนเก่งเนี่ยก็หายไปตอนนี
0: ้หายเลยสบายมาก
1: แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
0: ค่ะเพราะเขามาบอกแล้วเขาได้ความรู้เพิ่มตรงนี้ที่เราดีใจใช่ไหมครับเพราะเราไม่อยากจะสอนอะไรที่เขาทราบแล้ว
1: ท่านข้างบดีครับฟังแบบนี้น่าจะเป็นผลที่ดีทีนี้การที่เราจะประเมินว่าโครงการนี้ได้ผลดีสุดท้ายแล้วด้วยการวัดผลนี่เราประเมินแบบไหนฮะ
2: คือช่วงแรกนี่ก็กังวลกันกังวลกันทุกส่วนเลยนะคร
1: ับ
2: ในโดยเฉพาะในเรื่องของการดำเนินการสอนเนี่ยหลายๆท่านที่อาจารย์หลายสาขาเนี่ยผมก็เรียกประชุมกันทุกสาขาที่สอนเรียกประชุมอาจารย์หลายท่านเนี่ยก็วิตกกังวลมากว่า

0: ที่มาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมาสเตอร์ทีเชอร
1: ์ครับ
0: จะมีความรู้ที่สพทได้สอบมาอยู่ในคะแนนกลุ่มสูงทั้งหมดแล้วนะครับเพราะนั้นมาสอนแล้วจะเป็นยังไงบ้างแต่ทุกอาจารย์ทุกท่านนี่ผมก็ต้องขอชมเชยเรียกว่าผมก็ต้องใช้คำสร้างแรงจูงใจว่าก็คงเป็นโครงการที่ให้ปรมาจารย์สอนมาสเตอร์ทีเชอร์ครับเพราะฉะนั้นท่านก็ทุกท่านเลยท่านก็มีแรงจูงใจเพราะว่าจะต้องผลิตตำราต้องอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเวลาการประเมินโครงการเนี่ยผมจะต้องไปดูทุกศูนย์ไปดูทุกสาขาวิทยาบริการนะครับเรามีการประเมินโครงการทั้งเชิงปริมาณที่ให้เราทำแบบสอบถามให้เพื่อนครูทำแบบสอบถามนะครับแล้วก็ประเมินโครงการโดยวิธีเชิงคุณภาพด้วยเราก็ไปสัมภาษณ์ครูที่เข้าเรียนด้วยว่าเป็นยังไงการเรียนการสอนของอาจารย์มีท่านไหนเป็นยังไงบ้างอย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่เราจะได้มาปรับปรุงในรุ่นต่อไป
1: ส่วนสำหรับคุณครูที่มาเข้าเรียนคือก็ต้องสอบแล้วก็มีตัดเกรดอะไรแบบน
2: ี้มีค่ะ
0: มีเหมือน
2: ตามระเบียบเลยค่ะ
1: ตามระเบียบนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วก็ได้รับปริญญาโทในตอนจบสุดท้าย
2: ถ้าจบหลักสูตรค่ะ
1: ครับถ้าถามอาจารย์ทั้งสองท่านว่าครูแบบไหนที่ควรจะมาเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์คือมาเข้าร่วมโครงการนั่นคือพร้อมนะฮะควรจะเข้ามาควรจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติแบบไหนฮะ
0: ก็ถ้าถามผมนะฮะเขาต้องมีใจพร้อมที่จะอุทิศนะฮะเพราะว่าการเรียนนี่มันก็ต้องเสียสละเวลาส่วนตัวของตนเอง
1: ในวันเสาร์
0: นะครับแล้วก็ต้องมีจิตใจที่จะมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาของชาติ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาต้องมาเรียนให้ตรงตามสาขา
1: ครับ
0: แล้วก็เอาไปใช้สอนให้กับนักเรียนให้บังเกิดผลและข้อสำคัญที่สุดที่สพท.เขามุ่งหวังไว้ก็คือว่าต้องไปเป็นวิทยากรแกนนำในเขตพื้นที่การศึกษาได
1: ้
0: เพราะนั้นอย่างถ้าสมมุติว่าเรียนภาษาอังกฤษจบได้ปริญญาโทภาษาอังกฤษโครงการมาสเตอร์ทีเชอร์แล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเป็นแกนนำอาจจะเป็นแกนนำในเรื่องของการอ่านผลงานวิชาการแกนนำในการเป็นวิทยากรอบรมครูโรงเรียนขยายโอกาสการศึกษาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้เป็นหลักสำคัญที่เราถือว่าเขาเสียสละแต่ว่าเขาจะได้กุศลที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาของชาติครับ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: บังเอิญว่าครูเหล่านี้ไม่เข้าเป็นมาสเตอร์ที่เชื่อมาก่อนแล้วหลายท่านก็ได้ช่วยครูบาอาจารย์อยู่แล้วแต่ขณะนี้พอเข้ามาเรียนเนี่ยเขาก็จะเพิ่มความมั่นใจขึ้นมาว่าขณะนี้ต่อไปเนี่ยเขาก็จะสอนคนอย่างมีเหตุผลขึ้นสอนอาจารย์ด้วยกันอย่างมีเหตุผลขึ้นมันจะมีหลักการมีแนวคิดทฤษฎีมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เราจะเอามาบูรณาการเข้าด้วยกันแล้วเขาก็จะเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร
1: แล้วเป็นครูที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะศึกษาหาความรู้สร้างสรรค์
2: แล้วเขาไม่รู้สึกที่จะเคอะเขินถ้าเขาจะบอกเลยอ๋อเพิ่งเข้าใจวันนี้เอง
1: คร
2: ับเองเขาก็พูดกันมาตรง
1: ไม่ถึงจะไม่อายที่บอก
2: ไม่อายไม่อายที่จะบอกว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยเข้าใจแต่ขณะนี้ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเราก็จะให้เขาทำเป็นรายงานสั้นๆเล่าให้เราฟังว่าที่เขาเรียนมาเนี่ยเขาเอาประเด็นเล็กๆไหนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาติดใจอ่ะนะคะแล้วไปทดลองใช้ในชั้นเรียนเลยแล้วก็ให้มารายงานให้เราทราบ 4-5 หน้าไม่ต้องวิจัยให้มันใหญ่โตใช้สถิติอะไรไม่ต้องแค่เล่าให้ฟังว่าทำยังไง
1: แล้ว
2: ก็ทำอย่างไรแล้วผลเป็นยังไงเท่านั้นซึ่งเขาก็บอกว่าได้ผล
1: เอาวิธีใช้เนี่ยดีกว่า
2: เอาวิธีใช้
1: ไปสอนเด็ก
2: แล้วบางคนก็บอกว่าเด็กชอบมากเด็กที่ตรังที่สอนมาแล้ววิชาเนี่ยเขาบอกว่าเด็กชอบมากเด็กสนุกมากอะไรเงี้ยฮะแล้วเราใช้การหลักการบูรณาการกับหลักการเชื่อมโยงความสัมพันธ
1: ์
2: ใช่ไหมคะในภายในศาสตร์เดียวกันและระหว่างต่างศาสตร
1: ์
2: ซึ่งบางครั้งเขานึกไม่ถึงว่าคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์สังคมเนี่ยมันผูกพันกันไปหมดถูกไหมคะแต่ว่าในเชิงภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับวิชาอื่นด้วยแล้วก็บอกแนะนำไปซึ่งเขาก็ทำอยู่แล้วแต่เขาก็ทำได้ไม่ลึกซึ้งเท่าที่ควรแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยเขาทำได้ดีมากจากรายงานเขาเนี่ยคะแนนเขาตีตื้นมาจากรายงานนะคะ
1: อ๋อนะ
2: ฮะ
1: รายงานที่เอาไปสอน
2: รายงานที่เอาไปสอนแล้วมารายงานให้เราทราบ
1: แล้วผลกับเด็กเด็กเป็น
2: ผลกับเด็กที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่จากฟังจากเขาเล่าเป็นรายอักษรมาเนี่ยเราก็รู้สึกทั้งนั้นก็ว่าได้ผลนะคะเราก็รู้สึกว่าดีได้ผล
1: เพราะผลจริงๆแล้วถ้าวัดแล้วต้องไปวัดกับเด็ก
2: ต้องวัดกับเด็กค่ะ
1: เพราะเมื่อครูมาเรียนแล้วเป็นมาสเตอร์ที่เชื่อไปสอนเด็กแล้วเด็กเป็นยังไงบ้าง
2: ใช่ค่ะ
1: มีการเปลี่ยนแปลงอะไร
0: ค่ะ
1: ซึ่งแนวโน้มดีใช่ไหม
0: ครับตรงนี้แหละที่เราถือว่าเป็นการพัฒนาชาติ
1: ครับ
0: เพราะว่าถือว่าพัฒนาเด็กๆเขาก็ความรู้ได้แน่นขึ้นในสาขาวิชา
1: แต่ว่านี่เป็นโครงการแห่งความหวังเลยนะฮะในการยกระดับคุณภาพจริงๆคุณภาพการศึกษา
2: คือตอนแรกก็

0: กังวลใจว่าเอ๊ะทำไมครูไทยที่ถูกสังคมมองประหนึ่งว่าสังเกตจากคะแนน O-net นะฮะคะแนน MT คะแนน O-net อะไร
1: หรือว่าคะแนนสอบโดยภาพรวมที่ว่าต่างชาติทำไมเด็กไทยก็ได้น้อยจังเลย
0: วิชาหลักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่ว่าจะทำยังไงพอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็รู้สึกวุ้ยตรงใจเลยก็เลยตัวเองคนสอนเองก็มีแรงจูงใจนะเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราอยากทำอยู่แล้ว
1: จุดไฟติดมา
0: แต่เราก็ไม่ใช่จะทำแต่เราก็ไม่ใช่ทำยังไงให้มันเกิดเหตุการณ์นี
1: ้
0: บังเอิญพอเกิดขึ้นมาเราก็อุ้ยตายดีจังเลยนี่คือสิ่งที่ประเทศชาติต้องทำมาตั้งนานแล้วไม่ควรจะมาเพิ่งทำตอนนี้แล้วก็ไม่ควรจะหยุดอยู่แค่นี
1: ้งั้นต้องทำต่อ
0: เพราะนี่คือพัฒนาครูจริง
1: ๆ
0: ถูกไหมคะเพราะว่าครูได้มาสัมผัสกับเราคือเราไม่ได้พูดเราเป็นปรมาจารย์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยความรู้ที่เรามีและประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยพวกเราเองก็สามารถที่จะไปให้ความรู้เขาได้แล้วก็เขามีปัญหาเราก็ช่วยแก้ปัญหาเขาได
1: ้เกิดสิ่งใหม่ด้วยไหม
0: เกิดองค์ความรู้ใหม่ค่ะ
1: เกิดใช่ไหม
0: ค่ะเกิดองค์เขาสร้างเราจะพยายามให้เขาสร้างองค์ความรู้ใหม
1: ่
0: และสร้างเขาจัดระเบียบความรู
1: ้
0: ที่สำคัญคือจัดองค์ความรู้กับจัดระเบียบความรู
1: ้
0: นะคะซึ่งเขาบางครั้งเนี่ยเขาเรียนอะไรกระจายมาหรือสอบกระจายแล้วบอกเอาจับเป็นก้อนซะจับไปเป็นก้อนซะผู้สอนก็ง่ายผู้เรียนก็เข้าใจง่ายถ้ามันออกมาเป็นก้อน
1: ๆ
0: ที่มีความสัมพันธ์กันในก้อนนั้นน่ะนะคะ
1: ฟังดูว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับแล้วคงจะได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในวงการการศึกษาเพิ่มมากขึ้นท่านคณบดีอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนครูที่อาจจะเป็นคุณครูที่จะเข้ามาในโครงการ Master Teacher รุ่นต่อๆไป
2: ครับครับครับก็ฝากถึงคุณครูทุกท่านที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับว่าเราจะต้องมีความเสียสละในเรื่องส่วนตัวที่จะต้องมาช่วยกันพัฒนาชาติทางด้านการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้เข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยอยากจะให้มีความอดทนเพื่อให้สำเร็จเรียนให้สำเร็จนะครับแล้วก็เป็นแกนนำในเขตพื้นที่การศึกษาจริง
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็ที่สำคัญผมฝากกราบขอบพระคุณถึงสพท.ที่ได้ทำให้เกิดการจุดประกายว่าจะต้องพัฒนาครูเพื่อที่จะพัฒนาชาติโดยพัฒนาประชาชนผู้เรียนทางด้านการศึกษาให้ตรงตามกลุ่มสาระนะครับก็ถือโอกาสฝากท่านนี
1: ้ครับผมอาจารย์มีอะไรจะฝาก
0: ก็อยากจะขอเป็นกำลังใจนะคะว่าอย่าเพิ่งถอดใจถึงแม้ว่าบางวิชานักศึกษาจะมาบอกว่าอาจารย์มันลึกไปหรือเปล่าแต่ก็ฝากบอกว่าถ้าไม่ลึกอย่างนี้เนี่ยเราก็จะแอพพลายไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเราต้องรู้จริง
1: เพื่อจะไปประยุกต์ต่อไป
0: ต้องรู้แก่นนะคะถ้าเราไม่รู้แก่นเราก็ไปประยุกต์ไม่ได
1: ้
0: ก็ขอเป็นกำลังใจกับครูทุกคนนะคะอย่าเพิ่งถอดใจแต่เท่าที่ดูก็เขามีความสุขนะคะแล้วคนก็เป็นกำลังใจให้ผู้สอนด้วยผู้สอนก็มีความสุขที่จะสอนมีความยินดีเต็มที่ทุ่มสุดตัวค่ะพวกเราฟังครูบาอาจารย
1: ์
0: ที่พูดเนี่ยทุกคนก็ทุ่มสุดตัวแล้วก็อยากจะให้สพท.พิจารณาว่าโครงการนี้เนี่ยณเป็นโครงการที่ถ้าถามครูผู้สอนนะคะไม่ได้ถามว่าแหมเพราะว่าอยากจะสอนหรืออยากจะอะไรคิดว่าเป็นการพัฒนาชาติจริงๆเพราะว่ามันจะมีผลโดยตรงกับนักเรียนของเขากับเด็กของกับเด็กไทยใช่ไหมคะครูที่เก่งก็ย่อมไปสอนให้เด็กเก่งขึ้นได
1: ้
0: คือครูเขาเก่งอยู่แล้วอะค่ะแต่คราวนี้เขาจะเก่งขึ้นไปอีกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นว่าโครงการนี้เนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแน่นอนนะคะถ้าหากว่าเป็นการพัฒนาที่ตรงจุดที่สุดณเวลานี้ก็ต้องขอขอบคุณสพท.เช่นเดียวกันที่คิดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นโครงการที่สามารถจะพัฒนาประเทศชาติได้โดยตรงนะคะขอยืนยัน
1: และสิ่งที่ครูพัฒนาขึ้นแน่นอนถูกถ่ายทอดไปสู่เด็ก
0: ใช่ค่ะ
1: ก็อยากจะให้เพื่อนครูลองดูครับมีหลายๆวิธีการหลายๆเครื่องมือที่เพื่อนครูจะนำมาใช้ได้ Master Teacher เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญมากที่อาจารย์สองท่านบอกแล้วหรือแม้กระทั่งโทรทัศน์ครูเองครับก็เป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือที่เพื่อนครูจะใช้พัฒนาตัวเองได้ก็เชิญเลยนะครับมีตรงไหนที่คิดว่าเป็นข้อมูลสำคัญอยากจะบอกเราเพื่อนำมาเผยแพร่ก็บอกกันมาได้เลยครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เป็นกำลังใจให้กับ Master Teacher ต่อไป
0: ค่ะ
1: นะครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ครับถ้าอยากจะดาวน์โหลดรายการย้อนหลังหรือว่าตอนอื่นๆก็เชิญเลยนะครับที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv หรือทางโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับผมและรายการ Teachers Network ครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการนี้จะรวบรวมเอาเครือข่ายของบุคลากรในแวดวงการศึกษาและยังเป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่ายและนำเสนอผลงานของเครือข่ายนั้นให้เพื่อนครูได้ชมกันด้วยครับและวันนี้ครับผมอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นวันอาทิตย์ครับซึ่งเป็นวันที่เพื่อนครูที่อยู่ในโครงการMaster Teacher จะต้องมานั่งเรียนหนังสือครับสัปดาห์ที่แล้วแนะนำ Master Teacher ให้เพื่อนครูได้รู้จักไปแล้วนะครับลองมาดูบรรยากาศในห้องเรียนครับว่าเมื่อคุณครูต้องมานั่งเรียนเหมือนเด็กนักเรียนนั้นเขาจะเรียนกันแบบเคร่งเครียดไหมหรือจะสนุกสนานหรือไม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: ้องนี้ครับตอนนี้เราอยู่หน้าห้องที่เขากำลังเรียนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษครับแต่ว่าครูที่สอนภาษาอังกฤษจะมาเรียนในห้องนี้ไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศการเรียนจะเป็นยังไง
1: เมตาฟอร์คืออะไรล่ะคะเมตาฟอร์คืออะไรการพูดเชิงเปรียบเทียบใช่ไหมเปรียบเทียบเปรียบเปรยแล้วก็แล้วแต่
2: ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยพอชาร์ลบัสเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ก็เอายาอวกาศเรามันไปแล้วมันก็กลับได้นี่นาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะคะว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าเวลาเราสอนเนี่ยเราจะแอพพลายในการสอนยังไงแต่ว่าความหมาย
0: ขอนั่งด้วยคนนะครับคุณครูสวัสดีครับ
2: ลงมาเป็นสามลง
0: คุณครูมาจากโรงเรียนไหนครับ
3: โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
0: คลองน้ำใสวิทยาคารจังหวัดสระแก้วน
3: ะ
0: ตอนนี้เขาเรียนวิชาอะไรกันอยู่ครับครู
3: วิชาภาษาศาสตร์สำหรับการสอน
0: ภาษาศาสตร์สำหรับการสอนเป็นยังไงฮะเราเรียนไปเพื่อจะไปสอนภาษาอังกฤษอีกทีใช
3: ่
0: ไหม
3: ใช่ค่ะเวลาเป็นในเรื่องของการเรียนเรื่องของเสียงภาษาอังกฤษว่าการออกเสียงตัว R ตัว L นี่ควรจะออกเสียงอย่างไรให้ถูกต้อง
0: แล้วอาจารย์เขามีเทคนิคอะไรที่ทำให้คุณครูเอาไปสอนเด็กเรื่องตัว R กับ L ได้ง่ายขึ้นไหม
3: ก็อาจารย์ก็จะใช้เทคนิคในเรื่องของการมินิมอลแพร์ค่ะจับคู
0: ่ยังไงฮะ
3: จะถ้าเป็นเรื่องตัว R กับตัว L แล้วก็จะใช้เสียงคำศัพท์ที่มันมีตัวสะกดคล้ายกันเช่นคำว่า read กับ
0: read กับ read
3: ใช่ค่ะก็พยายามฝึกเป็นคู่เพื่อให้เขาเกิดทักษะในการออกเสียง
0: แล้ววิธีนี้ได้ผลไหมฮะที่เรียนจากที่นี่เราไปสอน
3: ก็ได้ผลค่ะคือตัวเราเข้าใจมากขึ้นเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็มีความมั่นใจด้วยว่าเรารู้มันแล้วนะ
0: ครับแล้วบรรยากาศในห้องผมดูเหมือนนั่งเรียนกันเงียบๆเครียดๆนะฮะบรรยากาศเป็นแบบนี้ไหมครับ
3: จริงๆเราไม่เงียบนะคะ
0: แล้วเหรอจริงๆเป็นไงฮะครู
3: ก็เฮฮาสนุกสนานค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็สอดแทรกเรื่องของเกรดวัฒนธรรมต่างๆที่ว่าอาจารย์ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องของเขาเจอมาเล่าให้พวกเราฟัง
0: อ๋อครับ
1: วันนี้เราก็มีความยินดีนะคะที่จะมีผู้มาเยี่ยมเราก็คือคุณชัยวัฒน์ค่ะก็เชิญค่ะเชิญเข้ามาพูดคุยกับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ยินดีค่ะยินดีมากเลยค่ะ
0: ครับแล้วนี่อาจารย์กำลังสอนอะไรอยู่ฮะ
1: สอนชื่อวิชานะคือวิชาภาษาศาสตร์สำหรับการสอน
0: ครับ
1: วันนี้มาถึงท้ายๆของวิชาแล้วค่ะคือเรื่องว่าความหมายของภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่อยู่กับที่มาตลอด
0: ครับ
1: มันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา
0: แต่ไม่ผมที่แอบดูเห็นเค้าก็นั่งเรียนกันนิ่งๆเงียบๆจดเครียด
1: อุ๊ยคนอย่าง
0: นี้เหรอทําคนเครียดเหร
1: อความจริงสอนสนุกนะเพราะเราก็หัวเราะตอนครูสอนนะคะแต่ถึงเวลาตัวเขาเองเนี่ยก็จะเครียดพอเลิกสอนก็จะเครียดไม่อยากก็เครียดเลยจริงจังเกินไป
0: บรรยากาศยังไงที่สอน
1: แล้วบอกเขาตลอดเวลาว่า A บวกไม่มีนะก็จะเอาให้ได้จริงๆความตั้งใจนี่เกินเต็มร้อยเกินร้อย
0: ไหนถ้าอาจารย์จะสอนให้คุณครูได้แสดงความคิดเห็นได้ตอบโต้มาบ้างเนี่ยจะต้องเป็น
1: โอ้ตะกี้ผ่านไปแล้วเนาะตอนแสดงความคิดเห็นค่ะอาจารย์ถามว่าอะไรนะฮะมันเป็นอีกอย่างได้ไหมมันเป็นการนิทานได้ไหมอะไรที่เราเรียน
5: รู้ interesting
1: นะแล้วก็ถกกันเยอะเอ๊ะทำไมต้องใช้คำว่า interesting เป็นไปได้ไหมเป็นลบไหมหรือว่าเป็นคำชมได้ไหมนี่เขาบอกว่าต้องพิจารณาตามบริบทใช่ไหม
5: หรือว่าโอ้นี่ประหลาดใจว่าไม่น่าจะมีอย่างเธอไม่น่าจะมีอาชีพเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันมีอะไรที่แปลก

0: ห้องนี้สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขออนุญาตรบกวนเวลาสวัสดีนะครับสวัสดีครูครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้เรียนวิชาอะไรกันอยู่ครับ
1: วิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศึกษาค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถิติ
0: ครับ
1: ในการวิจัย
0: ครับเห็นบรรยากาศห้องเรียนเหมือนเด็กนักเรียนนั่งเรียนเลยครับ
1: วันนี้ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายนะใกล้สอบแล้วก็เลยสรุปสรุปเลยใช้ PowerPoint
0: แล้วเขาก็อาจจะเครียดกันหน่อยใช่ไหมฮะเพราะใกล้สอบ
1: ก็เครียดกันใ
0: ส่ไม่หน่อยนะมากมากไหมฮะมากไหมฮะมากเลยฮะแล้วมีโอกาสทำกิจกรรมเป็นกิจกรรมอะไรที
1: ่ก็เพิ่งทำงานกลุ่มไปเมื่อกี้เนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะทำอะไรยังไง
1: ทำงานคล้ายกับวิเคราะห์ก็จะให้จุดมุ่งหมายการวิจัยให้ชื่อเรื่องวิจัยได้เขาวิเคราะห์ว่าเขาจะใช้สถิติอะไรจากชื่อเรื่องแล้วก็วัตถุประสงค์การวิจัย
0: ครับงั้นเดี๋ยวรบกวนแค่นี้นะครับโชคดีในการสอบนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและตอนนี้ครับผมเชิญตัวแทน5ท่านครับที่เป็นเพื่อนครูที่มาเรียนมาสเตอร์ทีเชอร์แล้วจาก5กลุ่มสาระการเรียนรู้5จังหวัด5วิชาไม่ซ้ำกันเลยนะครับให้แต่ละท่านแนะนำตัวเองครับเชิญเลยครับ
2: สวัสดีค่ะครูศรีสุพรมุสิกพงศ์สาขาการสอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนศึกษานรีวิทยากรุงเทพมหานครค่ะ
0: ครับ
3: สวัสดีค่ะครูณัชชาทานศิลาสาขาการสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนนวมราชานุสรณ์จังหวัดนครนายกค่ะ
4: สวัสดีครับผมครูสุรินทร์ใจแสนสาขาสังคมศึกษาโรงเรียนหันคาวิทยาคมจังหวัดชัยนาทครับ
5: ครับสวัสดีครับผมครูเกียรติศักดิ์ปั้นจิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
6: สวัสดีครับอำนาจอิสรางคูณวิทยาสาขาการสอนวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนบางพีราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการครับ
0: ครับสวัสดีทั้ง5ท่านนะครับสวัสดี
6: สวัสดี
0: คร
6: ับ
0: ท่านครับนี่ถือว่ากลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งไหมฮะ
3: อีกครั้ง
0: ครับเรียนอีกรอบเป็นไงฮะบรรยากาศการที่เดิมไปสอนอยู่ยืนอยู่หน้าห้องสอนเด็กๆคราวนี้ต้องมานั่งเรียนแล้วมีครูมาสอนเนี่ยมันบรรยากาศแบบนี้มันไม่ค่อยคุ้นเคยไหมมันต่างไปจากเดิมไหมเป็นไงบ้าง
3: มันเป็นอะไรที่ทำให้เรากลับไปคิดถึงว่าคิดถึงนักเรียนชีวิตของนักเรียน
0: อ๋อเหรอฮะเหมือนสะท้อนกลับไปอีกทีเหมือนเราไปคิดถึง
3: ความรู้สึก
0: คนที่นั่งเรียนอยู
3: ่เดิมๆของเรา
0: แล้วการจะคัดเลือกเข้ามาเรียนตรงนี้ได้นี่เห็นบอกโอ้มีขั้นตอนเยอะเหมือนกัน
7: ใช
0: ่ไหมฮะต้องสอบต้องคัดเลือกเข้ามา
7: ใช่ครับ
0: ครับแล้วเขาเลือกยังไงฮะวิธีการทุกคนต้องสอบหมดไหมครับ
2: ครูเราสอบตัวประเทศนะคะ
0: ครับ
2: ต้องสอบทุกคน
0: ครับ
2: นะคะแล้วก็จะมีการแบ่งกลุ่มครูเป็นกลุ่มมาสเตอร์ทีเชอร
0: ์
2: กลุ่มกลางและ
7: กล
2: ุ่
7: มปกติ
2: กลุ่มปกติ
0: แสดงว่ากลุ่มที่เป็นมาสเตอร์ทีเชอร์ก็คือก็ถูกคัดเลือกเข้ามาเรียนในโครงการนี้แล้วก็ทุกท่านได้ทุนหมด
3: ค่ะได้รับทุนจากสพท.
0: ครับผมตอนที่รู้ว่าตัวเองจะได้มาเรียนเนี่ยผมไม่รู้ความรู้สึกเป็นไงฮะดีใจเป็นห่วงตกใจอุ้ยจะไหวไหมอะไรมันเกิดอะไรขึ้นฮะแต่ละท่านเป็นไงบ้างฮะ
6: ตอนครั้งแรกที่รับแจ้งว่าได้ทุนเนี่ยนะคร
0: ับ
6: ก็รู้สึกดีใจ
0: ครับ
6: แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าเราได้ห่างจากห้องเรียนมานานพอสมควรเลยละผู้เรียน
0: ครับ
6: จากการที่เป็นผู้กำกับเขา
0: ครับ
6: มาถูกเขากำกับก
0: ็จะเป็นยังไง
6: รู้สึกกังวลในเบื้องแรกนะ
0: ครับ
6: แต่ตอนแรก
0: ครับผม
6: แต่พอได้มาเรียนแล้วก็ดีครับได้รับประสบการณ์ผมเชื่อว่าทุกคนในนี้ได้รับประสบการณ์ใหม่เพิ่มเติม
0: มีท่านไหนกังวลแบบนี้คล้ายๆกันไหม
4: ก็ผมก็กังวลเหมือนกันว่าเพราะว่าเราเคยสอนลูกศิษย์มาคราวนี้เราจะเปลี่ยนบทบาทจากเป็นผู้สอนกลายมาเป็นผู้เรียน
0: เราจะต้องมาสอบด้วยมีให้คะแนนให้เกรดด้วยอะไรแบบนี้กังวลอันนี้คงคล้ายกันกังวลเรื่องอื่นมีไหมฮะเรื่องภาระเรื่องงานเรื่องเดินทาง
5: ก็มีฮะเพราะว่าภารกิจที่โรงเรียนเราก็เยอะนะฮะเพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์เราก็เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปีเวลามาเรียนเนี่ยเราก็ต้องจัดสรรเวลาให้กับโรงเรียนให้มากขึ้นเพื่อให้เสาร์อาทิตย์เนี่ยมีเวลาว่างพอที่จะมาเรียนได้อย่างสบาย
0: ๆหมายถึงงานที่จะต้องทำช่วงเสาร์อาทิตย์อาจารย์เกียรติศักดิ์ก็ต้องมาจัดเวลาเอาไ

0: ลงในเวลาอื่น
1: ครับ
0: ทำ
1: ก็จะต้องอาจจะต้องทำมากขึ้นกว่าปกตินิดนึง
0: เหนื่อยขึ้นแน่ๆ
1: เหนื่อยขึ้นแน่ๆ
0: อาจารย์นัชชาเหนื่อยขึ้น
2: ก็ปกติเราจะมีงานทำในช่วงเสาร์อาทิตย
0: ์
2: พอเรามาเรียนปุ๊บทุกอย่างเราต้องจัดการให้เสร็จภายในวันศุกร์เลยเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเวลาว่างมาเรียนที่นี่
0: แล้วอาจารย์เกียรติศักดิ์จัดสรรเวลายังไงครับ
1: อ๋อครับก็คือต้องเตรียมตัววางแผนอย่างดีสำหรับการเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์นะ
0: ครับ
1: ก็คือต้องเคลียร์งานที่โรงเรียนก็ทำให้สมองว่างนะฮะทำให้สมองว่าง
0: ทำให้สมองว่างด้วย
1: ครับผม
0: ให้โล่งที่สุดเงี้ย
1: ครับเพราะว่าสาขาคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างยากนะฮะ
0: ครับ
1: เนื้อหาสาระก็เข้มข้นเพราะฉะนั้นต้องทำสมองให้ว่างเพื่อรองรับวิชาที่อาจารย์ที่จะสายให้นะเพราะว่าอาจารย์เต็มที่นะสำหรับที่รังกำแพง
0: ครับผมบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงฮะที่บอกว่าเต็มที่หรือมีการแลกเปลี่ยนกันนี่มันเป็นไงฮะเครียดไหมสนุกไหมเหนื่อยยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับแต่ละท่านเลยฮะได้เลยฮะอาจารย์ณัชชาก็ได้
2: เป็นอะไรที่สนุกมากโดยเฉพาะในสาขาการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพราะว่าครูอังกฤษแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวอยู่แล้วเราจะจริงจังในการเรียนมากแต่ในขณะเดียวกันบรรยากาศในห้องเราจะให้สุขสนานและเราจะมีการรับส่งสารกับผอ.ไปกับอาจารย์ผู้สอนตลอดเวลา
0: ครับของครู
3: เพื่อนก็จะบอกว่านับวันเมื่อไหร่จะถึงเสาร์อาทิตย
0: ์ อ
3: ยากมาเจอเพื่อนค่ะ
0: อ๋อเหรอฮะ
3: เต็มไปด้วยความสนุกสนาน
0: เป็นอย่างนี้กันทั้งห้องเลย
3: ทั้งห้องเลยค่ะ
0: คือไม่ใช่ว่าอุ้ยเสาร์ที่จะมาอีกแล้วเหนื่อยไม่อยากไปเลยไม่ใช่อย่างนั้น
3: ไม่ใช่
0: กับเป็นรอเวลาที่จะเจอ
3: เราจะมีอะไรสนุกสนุกมาคุยกันแล้วก็วิธีการสอนคือคุณครูทุกท่านที่มาสอนเราจะให้เราจัดกิจกรรมด้วยนะคะเราก็ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมแปลกๆจากเพื่อนแล้วนำกลับไปใช้สอนได้เลย
0: เหรอเช่นอะไรไง
3: ตัวอย่างเช่นก็การสาธิตเพลงพื้นบ้านนะซึ่งครูบางคนจะไม่เป็นนะเราจะมีเพื่อนมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีบ้างจังหวัดสมุทรสงครามบ้างนะฮะมีความสามารถเป็นพิเศษเนี่ยเราได
0: ้ครับของครูสุรินทร์เป็นไงบ้าง
4: ของวิชาสังคมเราจะสะดวกกับการมีบทบาทสมมุติในเวลาเรียนแล้วก็มีการสังสรรค์คุยกันเรื่องของการเรียนการสอนที่เราสอนกันมาอะไรบ้างที่จากโรงเรียนมันเหมือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขณะเดียวกันเพราะเรามาแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษหลายอย่างนะครับดังนั้นการแลกเปลี่ยนตรงนี้มันเหมือนกับว่าเราเองบางอย่างเนี่ยเราก็รู้บางอย่างเราก็ไม่รู้มันเติมเต็ม
0: ตรงนี้มันเติมซึ่งกันและกันด้วย
4: ครับ
0: ของเพื่อนครูคนอื่นที่มาจากที่อื่นด้วย
4: ครับตรงนี้เราจะได้เหมือนเราได้กำไรจากการเรียนด้วยครับ
0: ได้กำไรจากการเรียนนะครับของครูอำนาจเป็นไงครับ
5: ก็ของวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีครูที่อายุน้อยที่สุดใน23ปีอายุมากที่สุดเนี่ย54ปี
0: โอ้โห
5: เพราะนั้นก็จะมีครูพี่ครูน้องผมก็จะเป็นครูระดับคุณพ่อคุณแม่
0: ครูน้าครูป้าอะไร
5: มาอยู่แล้วมันเหมือนกับเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นครอบครัวที่มีทักษะพื้นฐานความรู้พื้นฐานในด้านวิทยาศาสตร์ใกล้เคียงกัน
0: ครับ
5: มันก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพอในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยครูน้องๆเนี่ยก็จะแนะนำครูพี่ส่วนในเรื่องของกระบวนการสอนเนี่ยครูพี่ก็ให้ข้อเสนอแนะครูน้องมันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกจากจะได้ความรู้การผู้สอนแล้วเนี่ยมันได้ความรู้จากเพื่อนเรียนรู้จากเพื่อนด้วยกันมันก็จะไปล้อแบบของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้เหมือนกันก็คือเพื่อนสอนเพื่
0: อ
5: นเราสามารถบูรณาการในวิธีการเรียนรู้ที่อยู่ในห้องเนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงๆก็ได้แล้วตัวเราเองเนี่ยทุกวันนี้เราก็ได้ปฏิบัติชีวิตจริงๆแบบนี้ก็มีความสุขครับมีความสุขทีเด
0: ีย
5: วน้องๆหลายๆคนเนี่ยบอกว่าประสบการณ์แบบนี้ในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสมาเรียนกับมาสเตอร์ทีเชอร์ที่เป็นครูพี่ครูน้าครูพ่อครูแม่มาก่อนก็ดีครับดี
0: ฟังแล้วทีเดียวฟังแล้วบรรยากาศจะดีมากเลยนะ
5: ครับเป็นโครงการที่ดีมากเชื่อมาในรุ่น2รุ่น3ที่มีต่อไปเนี่ยเป็นการสนับสนุนที่ตรงประเด็นในเรื่องของพัฒนาและยกระดับคุณภาพของครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี
0: ครับ

0: ิจกรรมเรียนสองหน้าเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าครูเนี่ยสอบเด็กแล้วเด็กทำเรื่องการบวกจำนวนเต็มไม่ได้ถ้าการบวกจำนวนเต็มไม่ได้การลบก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นครูก็จะแก้ปัญหายังไงจะทำตัวเลขที่มันเป็นลบเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมได้ยังไงครั้งแรกเลยสอนโดยการใช้การก้าวไปข้างหน้าก้าวถอยหลังเด็กก็จะลุกมาก้าวมาเดินได้ยังไงครูก็ลองมองดูครูก็ไปค้นคว้าจากหนังสือแล้วก็ศึกษามาครูก็เลยเอามาทำเป็นของครูเองเป็นเหรียญสองหน้าคือเหรียญข้างหนึ่งเป็นบวกข้างหนึ่งเป็นลบ
1: ถ้าการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งบวกด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวบวกผลลัพธ์ได้อะไรการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบก็คือการนำค่าสมบูรณ์ของตัวอะไรคะตัวตั้งบวกกับผลลัพธ์ต้องเป็นคราวนี้มาการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนี่ยิ่งงงใหญ่ก็คือนำค่าสมบูรณ์ของตัวที่มากกว่าเนี่ยไปลบด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวที่น้อยกว่าผลลัพธ์มันออกมาต้องเป็นจำนวนเต็มตามตัวที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่ายิ่งอ่านยิ่งงงเรามีวิธีการที่เราใช้ในการบวกอันแรกก็คือเราใช้เรื่องของเส้นจำนวนถ้าอยู่บนแกน x ถ้าไปทางซ้ายเป็นอะไรจำนวนเต็มลบถ้าไปทางขวาของศูนย์จำนวนเต็ม
2: บวกอ
1: ีกเรื่องนึงก็คือการใช้ค่าสมบูรณ์ในการบวกนะคะแต่วันนี้ครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองใช้วิธีใหม่ของครูโดยใช้กิจกรรมเหรียญสองหน้านี่เหรียญสองหน้าของอันนี้มันเป็นเหรียญหน้าบวกอันนี้เป็นหน้าลบ
0: กิจกรรมเหรียญสองหน้าข้างหนึ่งเป็นลบข้างหนึ่งเป็นบวกเหมือนหัวกับก้อยเหมือนเหรียญปกติเนี่ยแต่เราเปลี่ยนจากหัวเป็นบวกก้อยเป็นลบแล้วให้เขามาได้จับต้องได้ทดลองเล่น
1: ข้อตกลงของมันก็มีอยู่ว่าถ้าหน้าเหรียญลบเนี่ยเราจะแทนจำนวนเต็มลบนะคะถ้าหน้าเหรียญบวกเราจะแทนจำนวนเต็มบวกนะคะถ้าเหรียญที่หน้าเหมือนกันเขาจะเอามาวางเรียงต่อกันอย่างนี้แล้วค่อยนับจำนวนนะคะแต่ถ้าเหรียญที่ต่างกันเราจะนำมาซ้อนกันพอมาซ้อนกันแล้วค่ามันจะเป็น0ถูกไหมลูกค่าจะเป็น0ค่อยๆหายไปจะไม่มีค่าเลยนะคะนี่คือข้อตกลงอ่ะครูจะแจกเหรียญให้นักเรียนส่งต่อให้เพื่อนนับไว้กับตัวเอง15เหรียญ

เอาลองดูลองดูให้หาผลบวกของ3บวก5 3เป็นจำนวนเต็มบวก5เป็นจำนวนเต็มบวกอ้าวหยิบเหรียญหน้าบวกมาวางไว้3อันก่อนดึงออกมาจากกลุ่มให้เห็นแล้วหยิบเหรียญมาเหรียญบวกขึ้นมาอีกกี่เหรียญ5เหรียญอ้าวลองดูต้องเอามาวางทำอะไรกันเรียงต่อกันเพราะอะไรคะเพราะอะไรลูกเพราะว่ามันเป็นเหรียญชนิดเดียวกันใช่ไหมใช่ไหมคะรวมแล้วทั้งหมดมีกี่เหรียญบนโต๊ะนักเรียน8เหรียญเพราะฉะนั้น5บวก3เท่ากับ8นักเรียนต้องทำแบบฝึกหัดวางเหรียญ

0: ลยข้อที่1ตอบ
1: 11
0: ข้อที่2ตอบ
1: 8
0: ข้อที่3ตอบเท่าไหร่คะ
1: 14
0: ข้อที่4ตอบ
1: 3
0: ข้อที่5ตอบ
1: 13
0: คราวนี้มาจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบบ้างต้องใช้เหรียญหน้าอะไรแล้วหน้าลบอ้าวลบ2บวกกับลบ5เอาหน้าลบขึ้นมากี่อันจากนั้นเอาเหรียญอะไรขึ้นมาอีกเอาเหรียญอะไรคะเหรียญลบขึ้นมาอีกลบขึ้นมาอีก5เหรียญต้องเอามาทำอะไรกันวาง
1: เ
0: รียงกันเพราะมัน
1: เป็น
0: เพราะมันเป็นเหรียญที่มีหน้าเหมือนกันรวมแล้วเป็นทั้งหมดกี่เหรียญ
1: 7
0: เหรียญอันนี้ตัวอย่างแรกพอดูตัวอย่างที่2ทำเองสิทำเองเพราะฉะนั้นข้อที่2นี่นักเรียนว่าได้คำตอบเท่าไหร่นะได้อะไรคะ
1: ลบ
0: 8เรามาเช็คกันดูเอาลบขึ้นมา4เหรียญบวกกับอะไรอีกลบอีก4เหรียญถูกไหมคะได้เป็น
1: ลบ
0: 8นะคะคราวนี้มาดูแบบฝึกหัดอ้าวลองทำเอง

0: ข้อที่1นักเรียนตอบเท่าไหร่
1: ลบ5
0: ข้อที่2
2: ลบ
0: 7ข้อที่3
2: ลบ10
0: ลบ10ข้อที่4
2: ลบ14
0: ลบ14ข้อที่5
2: ลบ13
0: ลบ13คราวนี้มาดูเรื่องใหม่จำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ
3: เรียนเรื่องการบวกจำนวนเต็มลบแล้วก็จำนวนเต็มบวกค่ะถ้าเป็นเครื่องหมายที่เหมือนกันก็เข้าใจง่ายค่ะก็ฟังแบบเดียวก็เข้าใจแต่ว่าไอ้เครื่องหมายที่ต่างกันก็ต้องใช้เวลาหน่อย
4: บางอย่างก็ยากครับเช่นจำนวนเต็มบวกบวกกับจำนวนเต็มลบครับจะยากกว่าอีก2แบบครับเพราะว่ามันจะสับสนเรื่องเครื่องหมายครับ
0: ผลบวกของ3บวกกับลบ5 3เป็นอะไรคะ
5: จำนวนเต็มบวก
0: จำนวนเต็ม
5: บวก
0: ลบ5เป็นจำนวนเต็ม
5: ลบ
0: เอาเหรียญบวกขึ้นมา3เหรียญต่อจากนั้นเอาเหรียญอะไรขึ้นมาอีกกี่เหรียญ5เหรียญเอา5เหรียญมาว่าต้องวางแบบไหนซ้อนกันลองดูซิวางซ้อนอย่างกับครูไหมคราวนี้เขาบอกว่าถ้าซ้อนกันแล้วมันจะกลายเป็น0หยิบออกเลยไอ้คู่ที่มันนั่นน่ะตอนนี้บนโต๊ะนักเรียนมีอยู่กี่เหรียญ
5: 2
0: คือเหรียญอะไรลูก
5: เหรียญ
0: เหรียญลบเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่า3บวกกับลบ5ได
5: ้ลบ2
0: อ้าวอีกตัวอย่างนึงลองดูอีกตัวอย่างนึงหยิบเหรียญอะไรขึ้นมาก่อนเหรียญลบขึ้นมากี่เหรียญ4เหรียญจากนั้นหยิบเหรียญอะไรขึ้นมากี่เหรียญ7เหรียญอ้าวมาทำยังไงกันหายไปกี่คู่
2: 4
0: หายไป4คู่ตอนนี้บนโต๊ะเหลือเหรียญอะไรเหรียญบวกกี่เหรียญ
2: 3
0: เหรียญเราก็จะได้เป็นลบ4บวก7เท่ากับ3คราวนี้รวมทั้งบวกทั้งลบเลยลองทำเอง

การที่เด็กสามารถจินตนาการได้ก็คือเขาต้องทำบ่อยๆทำเยอะๆต้องให้เขาสรุปเองให้ได้ว่าดึงออกกี่คู่หรือเอามาต่อกันแล้วครูก็ใช้เพลงเข้าไปเสริมเพื่อให้เขาเห็นคอนเซปต์ได้ง่ายขึ้นว่าถ้าเหมือนกันนะเรียนเครื่องหมายเหมือนกันเอามารวมกันเครื่องหมายต่างกันก็เอามาหักล้างกันครูก็แต่งเพลงขึ้นมาเสริมตัวนี้ก็จะทำให้เขาเกิดคอนเซปต์ง่ายยิ่งขึ้นบวกลบจำนวนเต็มนั้นเรามีละเกณฑ์นี้นาเครื่องหมายเหมือนกันรวมกันเครื่องหมายเหมือนกันรวมกันเครื่องหมายต่างกันหักลบกัน

0: เก่งมากตบมือตัวเองค่ะคราวนี้พอนักเรียนเป็นแล้วลองทำแบบฝึกหัดยากแน่คราวนี้ไม่มีเหรียญให้วางเพราะว่าครูใส่จำนวนเยอะๆพอเราฝึกเขามากๆเข้าคราวนี้เขาก็จะจินตนาการได้แล้วว่าถ้าเกิดเราไม่มีเหรียญเราจะดึงออกกี่คู่มันจะซ้อนกันกี่คู่แล้วดึงออกกี่คู่แล้วมันจะเหลืออะไรเขาจะจินตนาการได้จากตรงนี้นะคะข้อที่9จะตอบเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ย
1: บวก
0: ตอบเป็นบวกหรือเป็นลบ
1: บวก
0: เพราะบวกมันมากกว่าหายไปกี่คู
1: ่
0: 12คู่เหลืออะไรคะ
1: 12
0: เข้าใจเรื่องการบวกลบจำนวนเต็มแล้วยังเข้าใจไหมเข้าใจเพลงก็ร้องแล้วเนาะเหรียญก็วางแล้วเราเรียนเรื่องการบวกจำนวนเต็มไปนักเรียนลองสรุปสิใครจะสรุปให้ครูฟังได้ว่า
2: ข้อ5เครื่องหมายเหมือนกันที่เอามารวมกันแล้วก็ถ้าเครื่องหมายต่างกันเอามาหักลบกันให้รู้ว่าเครื่องหมายอะไรมากกว่าแล้วก็ตอบตามจำนวนที่มากกว่าค
0: ่
2: ะ
0: ตบมือขึ้นค่ะนักเรียนชายสักคนหนึ่งใคร
3: ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกเหมือนกันให้นำมาบวกกันครับถ้าเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เหมือนกันเช่นจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบให้ดูว่าค่าของจำนวนเต็มอันไหนมากกว่ากันแล้วให้นำมาหักล้างกันครับ
0: และตอบตามเครื่องหมายจำนวนที
3: ่มากกว่าม
0: ากกว่าถูกไหมคะถูกมาตรงเพื่อนๆค่ะ
4: กิจกรรมเหรียญสองหน้าที่วันนี้ค่ะช่วยในการจำง่ายขึ้นเป็นการหยิบจับเหรียญขึ้นมาซ้อนกันนะคะเพราะว่ามันจะได้เห็นแล้วก็นับแล้วเราก็ตอบได้เลยค่ะไม่ต้องใช้การคำนวณมันจะช่วยให้ทำความเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ได้คำตอบที่ถูกต้องด้วยค่ะ
3: ทำให้เพชรเข้าใจมากขึ้นเพราะว่ามันเห็นภาพครับโดยไม่ต้องใช้กระดาษทดเอาเหรียญมาวางเรียงกันทำให้นับจำนวนได้ง่ายขึ้นครับ
0: ถ้าสมมติเราไปใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์จริงคือค่าสมบูรณ์อะไรพวกนี้เด็กจะงงแต่ถ้าเราเอาเหรียญสองหน้าเข้ามาประยุกต์ใช้ตรงนี้จะหายไปกี่คู่หายไป5คู่เหลือกี่อันเหลือ2อันเขาจะตอบได้ถูก2อันเป็นเลขอะไรบวกหรือลบเขาก็จะตอบให้ถูกเพราะมันวางอยู่ตรงหน้าเขาแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสิ่งนึงที่เป็นกิจกรรมนึงที่ครูคิดแล้วครูก็ภูมิใจนะที่สามารถทำให้เด็กบวกลบจำนวนเต็มได้

จกรรมเหรียญ2หน้าเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าครูเนี่ยสอบเด็กแล้วเด็กทำเรื่องการบวกจำนวนเต็มไม่ได้ถ้าการบวกจำนวนเต็มไม่ได้การลบก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นครูก็จะแก้ปัญหายังไงจะทำตัวเลขที่มันเป็นลบเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมได้ยังไงก็ไม่รู้จะทำยังไงครั้งแรกเลยสอนโดยการใช้การก้าวไปข้างหน้าก้าวถอยหลังเด็กก็จะลุกมาก้าวมาเดินได้ยังไงครูก็ลองมองดูพอดีครูก็ไปค้นหนังสือของแมคคอฮิลกับสสวทเขาใช้วิธีการใช้เหรียญสองหน้าเขาไม่ได้ตั้งชื่อเหรียญสองหน้าหรอกเขามีด้านบวกกับด้านลบครูก็เลยเอามาทำเป็นของครูเองก็คือข้างหนึ่งเป็นลบข้างหนึ่งเป็นบวกเหมือนหัวกับก้อยเหมือนเหรียญปก

0: ปกติเนี่ยแต่เราเปลี่ยนจากหัวเป็นบวกก้อยเป็นลบอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้เขามาได้จับต้องได้ทดลองเล่นขอเขาได้จับเขาได้ดึงออกได้เพิ่มเข้าเขาก็จะรู้แล้วว่ามันจะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่สุดท้ายแล้วได้อะไรเด็กจะได้คอนเซ็ปต์จากตรงนั้นพอเราฝึกเขามากๆเข้าคราวนี้เขาก็จะจินตนาการได้แล้วว่าถ้าเกิดเราไม่มีเหรียญเราจะดึงออกกี่คู่มันจะซ้อนกันกี่คู่แล้วดึงออกกี่คู่แล้วมันจะเหลืออะไรเขาจะจินตนาการได้จากตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เขาสามารถบวกจำนวนเต็มได้พอเขาบวกจำนวนเต็มได้เขาก็สามารถจะลบจำนวนเต็มได้
1: สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะ
0: คราวที่แล้วนะเราสอบเรื่องการบวกจำนวนเต็มปรากฏว่าคะแนนมันไม่ค่อยจะดีนะคะวันนี้ครูจะมาทวนเรื่องการบวกจำนวนเต็มการบวกจำนวนเต็มเนี่ยที่เราสอบกันไปนะคะเรามีวิธีการที่เราใช้ในการบวกก็อันแรกก็คือเราใช้เรื่องของเส้นจำนวนถูกไหมเส้นจำนวนถ้าอยู่บนแกน x ถ้าไปทางซ้ายเป็นอะไรจำนวนเต็ม
2: ลบ
0: ถ้าไปทางขวาของศูนย์จำนวนเต็ม
2: บวก
0: โอเคไหมคะนี่เราเรียนกันไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือการใช้ค่าสมบูรณ์ในการบวกนะคะแล้วก็แต่วันนี้ครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองใช้วิธีใหม่ของครูโดยใช้กิจกรรมเหรียญสองหน้าเนาะเหรียญสองหน้านี่นักเรียนก็จะงงว่าอะไรนะอาจารย์ถุงมาจากไหนเหรียญสองหน้านี่เหรียญสองหน้าของครูอันนี้มันเป็นเหรียญหน้าบวกอันนี้เป็นหน้าลบเดี๋ยวเราลองดูก่อนที่เราจะใช้เหรียญสองหน้าเรามาทบทวนกันก่อนว่าการบวกจำนวนเต็มเนี่ยถ้าการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกให้นำอะไรคะค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งบวกด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวบวกผลลัพธ์ได้อะไรครูยกตัวอย่าง3บวก5ง่ายไหมง่ายแต่เราลองใช้คำว่าค่าสมบูรณ์เนี่ยนักเรียนจะงงและค่าสมบูรณ์ของ3คืออะไรค่าสมบูรณ์ของ3ไปบวกกับค่าสมบูรณ์ของ5ค่าสมบูรณ์ของ3คือ3ไปบวกกับ5เป็น8โอเคไหมคะนะคะทีนี้มาอีกอันนึงก็คือการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบอันนี้นักเรียนจะงงส่วนมากนักเรียนจะงงกันเลยนะคะก็คือการนำค่าสมบูรณ์ของตัวอะไรคะ
2: ต
0: ัวตั้งบวกกับ
2: ค่าสมบูรณ์ของต
0: ั
2: วบวก
0: ผลลัพธ์ต้องเป็
2: น
0: ต้องเป็นจำนวนเต็มลบอย่างเช่นตัวอย่างครูบอกว่าลบ5ก็นำค่าสมบูรณ์ของลบ3บวกกับค่าสมบูรณ์ของลบ5นะคะค่าสมบูรณ์ของลบ3คืออะไรค่าสมบูรณ์ของลบ3คืออะไรค่าสมบูรณ์ของลบ3คืออะไรคะ
2: 3
0: บวกกับค่าสมบูรณ์ของลบ5คืออะไรคะ
2: 5
0: ค่ะแต่เขาบอกว่าผลลัพธ์มันต้องเป็นจำนวนเต็มลบนี่อันนี้แหละที่ทำให้นักเรียนจะผิดกันเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เหรียญ2หน้าแก้ไขปัญหาตัวนี้ว่านักเรียนจะได้บวกจำนวนเต็มได้ถูกต้องมาดูอีกอันนึงเมื่อกี้นี้เครื่องหมายบวกกับบวกลบกับลบเอามาทำมาบวกกันนำมารวมกันถูกไหมคราวนี้มาการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนี่ยิ่งงงใหญ่นะคะนักเรียนบางคนง่ายๆนักเรียนยังผิดเลยนะคะทั้งที่นักเรียนเรียนตั้งแต่ประถมมาแล้วก็คือนำค่าสมบูรณ์ของตัวที่มากกว่าเนี่ยไปลบด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวที่น้อยกว่าผลลัพธ์มันออกมาต้องเป็นจำนวนเต็มตามตัวที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่ายิ่งอ่านยิ่งงงเดี๋ยวเราใช้กิจกรรมนี้เนาะมันจะไม่งงอันนี้ค่าสมบูรณ์ของลบ3คืออะไรคะ
2: 3
0: ค่าสมบูรณ์ของ5คืออะไรคะ
2: 5
0: สองตัวนี้อะไรค่าสมบูรณ์มากกว่า
2: 5
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องนํา5ไปลบกับค่าสมบูรณ์ของลบ3นะคะ5เอาไปลบกับ3เหลืออะไร
2: 2
0: 2นี่นักเรียนยังงงและจะใส่เครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบตัวไหนมีค่าสมบูรณ์มากกว่า
2: 5
0: 5เป็นจำนวนเต็ม
2: บ
0: วกเพราะฉะนั้นต้องตอบว่า
2: บวก
0: 2ตอบว่าอะไรคะ
2: 2
0: ตอบว่า2นะคะเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะคราวนี้มาดูกิจกรรมเหรียญ2หน้าเหรียญ2หน้าเนี่ยมันจะมีข้อตกลงนะคะเหรียญ2หน้า หน้าแรกเป็นบวกหน้าหลังเป็นลบนะคะครูก็เลยตั้งชื่อ ง่ายๆว่าเหรียญ2หน้าข้อตกลงของมันก็มีอยู่ว่าถ้าหน้าเหรียญลบเนี่ยเราจะแทนจำนวนเต็มลบนะคะถ้าหน้าเหรียญบวกเราจะแทนจำนวนเต็มบวกนะคะและอีกอย่างนึงก็คือข้อสมบูรณ์ก็คือว่าถ้าเหรียญที่หน้าเหมือนกันเขาจะเอามาวางเรียงต่อกันอย่างนี้นะคะแล้วค่อยนับจำนวนนะคะแต่ถ้าเหรียญที่ต่างกันเราจะนำมาซ้อนกันอย่างกับภาพเห็นไหมคะพอมาซ้อนกันแล้วค่ามันจะเป็น0ถูกไหมลูกค่าจะเป็น0ค่อยๆหายไปจะไม่มีค่าเลยนะคะนี่คือข้อตกลงเราลองมาเรียนเรื่องเหรียญ2หน้ากันนะโอเคนะคะเดี๋ยวลองดูครูจะแจกเหรียญให้นักเรียนเลือกหยิบกันเอาไว้2คนช่วยกันนะคะส่งต่อให้เพื่อนนับไว้กับตัวเอง15เหรียญคู่ละ15เหรียญนับไว้พอมั้ยนับไว้ค่ะนับไว้พอไหมถ้าไม่พอเหลือ10พอไหมลูกพอไหมใครเกินเอาเกิน2นับสิ8 13 15ผู้หลังนั่นได้ไหมเพียงกมลได้ไหมลูก
3: เกิน
0: เอาวางไว้เอาไว้นั่นแหละเอาไว้ก็ไม่เป็นไรใครได้ไม่ครบได้แล้วนะจ้าลูกขาดหนึ่งเอาเรียงไว้เอาเรียงไว้เดี๋ยวเราจะเล่นกิจกรรมตรงนี้กันไม่ต้องไปวางซ้อนลูกวางเรียงเอาไว้เอาลองดูอันนี้ง่ายๆก่อนง่ายๆให้หาผลบวกของ3บวก5 3เป็นจำนวนเต็ม
2: บวก
0: 5เป็นจำนวนเต็ม
2: บวก
0: เอาหยิบเหรียญหน้าบวกมาวางไว้3อันก่อนจะวางตรงไหนลองจัดวางให้มันแตกต่างจากที่เราจากกลุ่มดึงออกมาจากกลุ่มให้เห็นสมมติเราวางเอาไว้ไหนใครวางที่คู่กันช่วยกันค่ะเอา3อันจะเอาตรงไหน3อัน2คนช่วยกัน1งานเท่านั้นพอไม่ต้องไปนั่นมากนะคะเอามาอีกกี่อันเอาไม่กี่คะนะ5อันเอาเมื่อกี้เราวางเหรียญบวกไป3บวก3เหรียญแล้วใช่มั้ยแล้วหยิบเหรียญมาเหรียญบวกขึ้นมาอีกกี่เหรียญ5เหรียญอ้าวลองดูต้องเอามาวางทำอะไรกัน
3: เร
0: ียงต่อกันเพราะอะไรคะเพราะอะไรลูกดูบนจอด้วยดูที่โต๊ะตัวเองด้วยเพราะว่ามันเป็นเหรียญชนิดเดียวกันใช่ไหมใช่ไหมคะรวมแล้วทั้งหมดมีกี่เหรียญบนโต๊ะนักเรียน
2: 8
0: มีกี่เหรียญ
2: 8
0: เหรียญเพราะฉะนั้น5บวก3เท่ากับ
2: 8
0: ลองดูตัวอย่างใหม่ลองทำเองทำเองหยิบเหรียญอะไรขึ้นมาเหรียญอะไรขึ้นมาก่อนเหรียญบวกกี่เหรียญ
2: 2
0: เหรียญนำมาเพิ่มมีกี่เหรียญ
2: 7
0: เหรียญรวมเป็นเท่าไหร
2: ่
0: นับออกมานะคะนักเรียนก็ดูเอา2บวกขึ้นมา2แล้วบวกอีก7เหรียญรวมเป็น9เหรียญอันนี้เหรียญบวกอย่างเดียวเมื่อกี้นี้เป็นการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกเราลองไปดูตัวใหม่ลองก่อนที่จะทำตรงนั้นนักเรียนท่องทำแบบฝึกหัดวางเหรียญเองเร็วให้เวลา3นาทีวางเหรียญเองเลยข้อแรก3บวก8ช่วยกันแล้วใส่คำตอบลงไปในกระดาษของตัวเองใส่คำตอบลงไปในกระดาษของตัวเองเลย3บวก8

ข้อ2ยังไม่ต้องนะคะต้องวางเหรียญก่อนนะอ้าวพอข้อ1เสร็จไปทำข้อ2ต่อค่ะวางเหรียญตามที่ครูบอกเลยใช้เหรียญในการบวกเลย

0: 台中宅坛呐、啊。
1: 我喝水，过
0: 来。点了老路，点样？点出块样？ใครได้ครบหมดแล้วใครได้หมดครบหมดทั้ง5ข้อแล้วโอเคอ้าวเราลองมาตรวจสอบอิ่มเสร็จยังคะ

0: ทำไปนะข้างหลังก็ต้องมองเพื่อนนะทำไป
1: ทำของตัวเองก้มหน้าดูของตัวเองไปมาเฉลยข้อที่1ตอบ11ข้อที่2ตอบทำไงนั่งเฉยเฉลยแล้วทำไงคะเรียนกับผู้ชมบอกแล้วเฉลยต้องทำไมตัวทุกครั้งอ้าวต่อไปข้อที่3ตอบเท่าไหร่คะ14ข้อที่4ตอบข้อที่5ตอบ13อันนี้ง่ายๆเนาะเป็นเรื่องของจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกคราวนี้มาจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบบ้างต้องใช้เหรียญหน้าอะไรแล้วหน้าลบอ้าวลบ2บวกกับลบ5เอาหน้าลบขึ้นมากี่อันลบ2บวกกับลบ5เอาอ้าวลบ2ก็เอาเหรียญลบขึ้นมา2เหรียญจากนั้นเอาเหรียญลบขึ้นมาอีกเอาเหรียญอะไรขึ้นมาอีกเอาเหรียญอะไรคะเหรียญลบขึ้นมาอีกลบขึ้นมาอีก5เหรียญต้องเอามาทำอะไรกันวางเป็นยังไงกันคะ
2: เร
1: ีย
2: งก
1: ันเพราะมันเป็นยังไงกันถึงต้องวางเรียงกันมันเพราะมันเป็นเหรียญที่มีหน้าเหมือนกันรวมแล้วเป็นทั้งหมดกี่เหรียญ7เหรียญอันนี้ตัวอย่างแรกมาดูตัวอย่างที่2ทำเองสิทำเองนักเรียนอย่าเวลานักเรียนเรียงเสร็จแล้วนักเรียนก็เก็บไปวางกองไว้และที่เรียงใหม่นักเรียนก็เอามาเดี๋ยวนักเรียนนับมั่วน้องนัทช่วยกันนัตตาช่วยนัตตี้ด้วยเพราะฉะนั้นข้อที่2นี่นักเรียนว่าได้คำตอบเท่าไหร่นะได้อะไรคะลบ8เอาเรามาเช็คกันดูเอาลบขึ้นมา4เหรียญบวกกับอะไรอีกลบอีก4เหรียญถูกไหมคะได้เป็นลบ8นะคะคราวนี้มาดูแบบฝึกหัดลองทำเอง5ข้อ

ดูโจทย์แล้วก็ลองวางเหรียญดูด้วยดูโจทย์แล้วก็ลองวางเหรียญเองดิอันไหนไม่ใช้นักเรียนก็เก็บวางกองไว้อย่าไปรวมกันเดี๋ยวนับเหรียญผิด

0: Goodbye. ได้ไหมคะใครเสร็จแล้วยกมือใครไม่เสร็จนั่งทำไปเร็วลองวางเหรียญด้วยเพียงมนต์เสร็จยังเสร็จแล้วอิ่มเสร็จยัง
1: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบส
0: ิบสามวันนี้เรามาเฉลยกันข้อที่หนึ่งนักเรียนตอบเท่าไหร
2: ่ครบ
0: ลบ5ใครถูกก็คิดถูกไปข้อที่2
2: ลบ7
0: ลบ7ข้อที่3
2: ลบ10
0: ลบ10ข้อที่4
2: ลบ14
0: ลบ14ข้อที่5
2: ลบ13
0: ลบ13คราวนี้นักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนรู้ว่าถ้าเหรียญมันเหมือนกันเนี่ยนักเรียนต้องวางต่อกันใช่ไหมคะครูจะลองถามว่าเอาให้มันเกินจำนวนเหรียญเพราะฉะนั้นนักเรียนจะวางเหรียญไม่ได้แล้วนะ25บวก35ได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะฮะ
2: 60
0: ลบ13นึกในใจนะใครงงก็เขียนลงไปในนี้ได้เลยนะกระดาษนี้ครูให้ไว้ทดแล้วลบ13บวกกับลบ26เห็นไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนจะรู้ว่ามันต้องเอามาทำอะไรกันเอามารวมกันคราวนี้มาดูเรื่องใหม่ตัวใหม่นี่คราวนี้มันต่างกันแล้วจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบผลบวกของ3บวกกับลบ5 3เป็นอะไรคะ
3: จำนวนเต็มบวก
0: จำนวนเต็ม
2: บวก
0: ลบ5เป็น

0: จำนวนเต็ม
1: ลบ
0: ข้อตกลงเราเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเหรียญต่างกันให้นำมาทำอะไรกัน
1: วางซ้อนกัน
0: วางซ้อนกันเอาเราลองดูเอาเหรียญบวกขึ้นมา3เหรียญต่อจากนั้นเอาเหรียญอะไรขึ้นมาเหรียญลบขึ้นมาอีกกี่เหรียญ5เหรียญเอา5เหรียญมาว่าต้องวางแบบไหนซ้อนกันลองดูซิวางซ้อนอย่างกับครูไหมวางซ้อนกันซ้อนกันมิดไปเลยก็ได้คราวนี้เขาบอกว่าถ้าซ้อนกันแล้วมันจะกลายเป็น0หยิบออกเลยไอ้คู่ที่มันนั่นอะตอนนี้ในโต๊ะบนโต๊ะนักเรียนมีอยู่กี่เหรียญ
1: 2
0: คือเหรียญอะไรลูก
1: เหรียญ
0: ลบเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าบวก3ไอ้3บวกกับลบ5ได
1: ้ลบ2
0: เห็นชัดไหมอ้าวอีกตัวอย่างหนึ่งลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งอ้าวลองหยิบเองหยิบเหรียญอะไรขึ้นมาก่อนเหรียญลบขึ้นมากี่เหรียญ4เหรียญเหรียญลบขึ้นมา4เหรียญจากนั้นหยิบเหรียญอะไรขึ้นมาเหรียญอะไรคะเหรียญบวกขึ้นมากี่เหรียญ7เหรียญอ้าวมาทำยังไงกันวางแบบไหนวางให้ถูกเดี๋ยวครูจะดูซิใครวางไม่ถูกบ้างวางก่อนยังไม่ต้องออสโมซิสดึงออกหรอกให้มันอยู่คู่กันก่อนให้ครูเห็นก่อนอ้าววางซ้อนเอาไว้ซ้อนเอาไว้ก่อนหายไปกี่คู่
2: 4
0: หายไปอ้าวดูหายไปทั้งหมด4คู่หายไป4คู่ตอนนี้บนโต๊ะเหลือเหรียญอะไรเหรียญบวกกี่เหรียญ
2: 3
0: เหรียญเราก็จะได้เป็นลบ4บวก7เท่ากับ
2: 3
0: เนาะไม่งงกับค่าสมบูรณ์แล้วใช่ไหมไม่งงแล้วนะคะเอาลองทำดิอันนี้บ้างล่ะเอาเหรียญอะไรขึ้นมาก่อนเหรียญลบขึ้นมากี่เหรียญ
2: 6
0: เหรียญอ้าวเหรียญลบขึ้นมา6เหรียญวางเลยวางเอาเหรียญลบขึ้นมา6เหรียญจากนั้นเอาเหรียญอะไรขึ้นมาบวกขึ้นมากี่เหรียญอ้าวเหรียญลบขึ้นมา6เหรียญบวกกับเหรียญบวกอีก2เหรียญออสโมซิสหายไปกี่คู
2: ่
0: 2คู่ตอนนี้เหลืออะไรอยู่บนดูเหรียญอะไรอยู่บนโต๊ะเหลือลบตอบเท่าไหร่คะลบ4โอเคนะเข้าใจไหมคะอ้าวไหนลองเข้าใจแล้วลองทำคราวนี้รวมทั้งบวกทั้งลบเลยลองทำเองวางเหรียญด้วยนะถ้าเกิดถ้าตัวไหนที่มันเหมือนกันอย่างเช่นจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกนักเรียนไม่วางเหรียญครูก็ให้แล้วนะคะเพราะเรามันคืออะไรไอ้ตัวต่างเหรียญเนี่ยลองวางเหรียญดูอ้าวคู่แรกหายไปกี่คู่3บวกกับลบ8หายไปกี่คู
2: ่
0: 3คู่ให้สังเกตตัวที่หายไปมันจะตรงกับตัวไหนลองใช้เหรียญวางดูจบจะทำเองเคู่แรกหายไป3คู่บนโต๊ะเมื่อกี้เหลืออะไรคะเหลือเหรียญอะไรอยู
1: ่
0: เหรียญลบตอบเท่าไหร่
1: ลบ5
0: ตอบเท่าไหร่คะ
2: ลบ
0: 5ใครถูกเออ้าวคู่ที่2ไอ้ข้อที่2นี่ข้อที่2ก็ต่างเหรียญกันเหมือนกันหายไปกี่คู่ข้อที่2ใครทำแล้ว
1: หายไป
0: กี่คู่คะ
1: 2
0: คู่
1: ฮะ3คู
0: ่หายไป3คู่เห็นไหมหายไป3คู่เพราะฉะนั้นข้อที่2ตอบอะไรลูก
1: 2
0: ตอบ2อันนี้มาดูข้อ3เหรียญเป็นยังไงกันเหมือนกันไหมลบ2บวกกับลบ12เอาเหรียญมาวางไหม วางต่อกันตอบเท่าไหร่เอ่ยให้ทายลบ14มาดูข้อที่4บ้างข้อที่4บ้างข้อที่4บ้างเหมือนหรือต่างหายไหมหายไหมคะจะซ้อนกันหายกันไปให้ทายว่าหายไปกี่คู่2คู่อ้าวลองวางดูซิแล้วเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เด็กเออแปลกว่ะเหลือเท่าไหร่คะเหลือเป็นบวกหรือลบ
1: ลบ
0: ลบอะไรลูก
1: ลบ9
0: อ้าวใครยังไม่ได้ทำใครยังไม่ได้ทำลองดูสิคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โครโรพลาสต์ค่ะโครโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membraneOuter membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับรัดตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าright reaction นะคะหรือ light dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ dark reaction นะคะหรือ light independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 cyclic electron transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ non cyclic electron transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ dark reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1 นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการ แตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์นะคะผลิตได้ก็คือATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตซิสเต็ม1โฟโตซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโตซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับ

อิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NAD+ ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยง

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสเนื่องในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งตรงกับวันที่3กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอเล็กซานลูกาเชนโกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสกรุงมินสก์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและการบินให้พัฒนาก้าวหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:14 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลพระบาทตามลำดับดังนี้นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยร็อบเบอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกยางสีข้าวรุ่นฟู้ดเกรดเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางเอกสิริปินทรุจิประธานมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมด้วยวารสารวิทยุสรานรมจัดพิมพ์ในวาระ25ปียุวทูตความดีและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันชีวิตและการเรียนรู้ในธรรมชาตินางสาววิลาวัณวนดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสารัตน์รัตนาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาเว
เวลา 14:12 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสบชัยยุวเวศนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36วันนี้เวลา 13:53 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ซึ่งกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจัดขึ้นระหว่างวันที่3-12 กรกฎาคม 2569ภายใต้แนวคิดAmazing Aquatic Thailand มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยเสริมอนุรักษ์เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำและปลาสวยงามรวมถึงพันธุ์ไม้น้ำชนิดต่างๆให้แก่ประชาชนและเกษตรกรทั้งยังเป็นการยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากลสอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนให้เป็นเกษตรที่ทันสมัยโดยเฉพาะการผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลกในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดปลาสวยงาม8ชนิด81ประเภทซึ่งปีนี้มีการจัดประกวดปลาบอลลูนมอลลี่ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการจัดตู้พันไม้น้ำและการประกวดวาดภาพระบายสีรวม123รายจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการพันสัตว์น้ำและทรงร่วมกิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ำออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยกรมประมงได้ดำเนินการปล่อยพันสัตว์น้ำในพื้นที่6จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีลำปางพระนครศรีอยุธยากระบี่สงขลาและปทุมธานีอาทิปลาตะพัดเขียวกุ้งสมเด็จหรือกุ้งกล้ามกรามปลูม้าปลาตะกรับและพันปลาไทยหลายชนิดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์สัตว์น้ำสิริราชโอเพนเฮาส์ที่เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และแนวเส้นทางสู่การเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลสิริราชตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสินค้าการเลี้ยงสัตว์สวยงามผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่12 กรกฎาคม 2569ซึ่งรายได้จากการจัดงานนำไปสมทบมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งต่อไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูป
เวลา 17 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา 14 นาฬิกา 29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เลือดอิสริยะฐานันดรพระธรรมวชิรกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุภิธานศาสนวรกิจนิวิตศีลาจารดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีสถิตณวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่และโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนนี้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2508ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินบดินทรเชษฐภคินีโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคารเรียนต่อมาในปี2509ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนและพระราชทานชื่อโรงเรียนว่ากัลยาณิวัฒนา1ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีนักเรียนจำนวน162คนครูและบุคลากร19คนมีนางสาวณภัทรพรเย็นขันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้การคำนวณและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนทักษะตามความถนัดของผู้เรียนโอกาสนี้ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษามาปรับใช้เพื่อนักเรียนชาวไทยพื้นราบและกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกห่างจากตัวจังหวัดประมาณ100กิโลเมตร
โรงเรียนมีเนื้อที่520ไร่เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี2537ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบศึกษาสงเคราะห์มีนักเรียน764คนครูและบุคลากร122คนมีนายวิษณุโพใจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนรวมถึงการส่งเสริมทักษะคุณภาพชีวิตแก่ผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได้แบบพึ่งพาตนเองที่ผ่านมามีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามบริบทของพื้นที่และความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้เท่าเทียมกับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศทั้งยังมีการส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการความคิดด้วยจินตคณิตในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยพัฒนาอารมณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดจนมีการปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วย

ผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection ไปมอบให้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยวันนี้ที่อาคารว่องวานิชชั้น9โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection ไปมอบให้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโครงการ Princess Collection คือกิจกรรมเพื่อสังคมตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่มีพระประสงค์ในการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยด้วยแบรนด์สิริวัณวรีร่วมกับวาโก้จัดทำชุดชั้นในและลาวช์แวร์ Collection Limited Edition มาตั้งแต่ปี2023นำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์พลังบวกมาเป็นองค์ประกอบในงานออกแบบอาทิโบสีชมพูสัญลักษณ์ของการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่องค์กรพันธมิตร3องค์กรได้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมูลนิธิกาญจนบารมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศหนึ่ง

พในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสยามบรมราชกุมารีสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีและบริษัทแพรนดราจิวเวลรี่จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณะสิริมาตยารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระสุทธิโมลีวัดเสนาสนารามแสดงพระธรรมเทศนาอมตะธรรมกถาว่าด้วยการแสดงธรรมหรือการบรรยายธรรมที่มุ่งเน้นถึงหลักธรรมที่เป็นอมตะเป็นคำสอนอันนำไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติสู่นิพพานเพื่อเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทบางกอกสตีลไวจำกัดและบริษัทอิตาลไทยเทรวีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่วัดทุมท่าวัดพะเยาวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่พักสงฆ์มารวยวัชระมงคลจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษยานุศิษย์พระราชพรหมยานวัดจันทารามท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อปานมหาวีพระมหาวีระถาวโรคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมายานเถระวิทยาจังหวัดอุทัยธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่ารุ่งอรุณวัดทุ่งโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดวรนายกรังสรรค์เจติยะมันพตารามวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพายัพวัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมและโรงเรียนวัดป่าประดู่จังหวัดระยองทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริ

ิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครกระทรวงการต่างประเทศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย1สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีสถาบันเทคโนโลยีป้องกันโรงเรียนพระสุธรรมายนเถระจังหวัดอุทัยธานีและบ้านปาร์คในเลิศด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถณบริเวณประตูอนงลีลาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนไปที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา11นาฬิกาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธจากเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารวันนี้ที่โรงพยาบาลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญชวนดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแด่พระสงฆ์จำนวน8รูปประกอบด้วยพระสุริยาเสียงใสพระไพรวัลย์พันโยธาพระเยือนหานชัยพระกิตติพันธ์ลาภธนาสารพระยงยุทธกองแก้วพระอนุวัฒน์ภาษีพระพิสิทธิ์อ่อนยองพระพงศารปามมนที่อาพาธจากเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่เดินธรรมจาริกตามเส้นทางริมถนนทางหลวง2034บริเวณหลักกิโลเมตรที่6บ้านนาเวียงแก่ตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และมอบให้แก่นายประมวลศรีคำแพงฆราวาสที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแด่พระสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยที่อาพาธจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่อาพาธและฆราวาสที่บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรูปและนายและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพพระภิกษุที่มรณภาพทุกรูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4กรกฎาคม2569วันนี้ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยมีพลเอกชาญบุญประเสริฐรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเป็นประธานนำคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานในพระดำริภาครัฐเอกชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดส
ำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังเรากลับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: จับโจร
4: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่ไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพุนเก็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่ะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี้ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าว
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: ทุกวันนี้ค่ะข้อดีเขาก็เยอะอะค่ะเพราะว่าเขาทำให้เด็กได้รู้ข่าวสารปัจจุบันสิ่งที่น่าสนใจในบ้านเมืองรวมทั้งข่าวต่างๆที่เป็นข่าวเด่นนะคะ
1: โอเคนะครับคือเหมือนเขาก็ไม่ได้เอียงไปด้านไหนด้านหนึ่งเยอะเกินไป
2: ใส่ความเห็นบ้างอะไรบ้างมันก็โอเคแต่ว่าถ้าใส่เยอะไปมันจะกลายเป็นความเห็นของคนเขียนไปซะมากกว่า
3: แบบเหมือนเราบางทีเราอ่านมันก็ไม่ได้ความจริงตามที่มันเป็นค่ะแน่นอนต้องนำเสนอในแบบด้านบวกของแต่ละอย่างในเหตุการณ์นั้นอย่างเงี้ย
4: น่าจะข่าวนำเสนอข่าวบันเทิงครับเพราะคนสนใจเยอะดี
3: ก็มีภาพด้วยแล้วก็เสนอความจริงก็น่าสนใจแล้ว
5: ข่าวที่มันมีสาระเนี่ยคนจะไม่ค่อยสนใจกันนะสนใจเพราะว่ามันไม่อยู่ในกระแสครับ
6: วันนี้รายการกล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมค่ะโดยครั้งนี้เราจะมาท้าให้ครูสังคมคิดกิจกรรมให้นักเรียนทำเพื่อประกอบการเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่อยู่ในหัวข้อของหน้าที่พลเมือง
7: ปัจจุบันนี้กำลังสอนอยู่ในรายวิชาสังคมหลักครับที่เป็นส่วนของหน้าที่พลเมืองจะเรียนเกี่ยวกับรัฐศาสตร์การปกครองสังคมวิทยาและก็กฎหมายในชีวิตประจำวันนะครับ
6: ฉะนั้นกล้าคิดกล้าทำจึงอยากท้าให้ครูลองคิดหลักสูตรที่จะทำให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานซึ่งหลักสูตรหรืองานที่ครูจะให้นักเรียนทำนั้นจะเป็นอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ
7: อยากให้ทำข่าวเพราะว่าเรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็อยากให้เด็กออกไปศึกษาข่าวด้วยตัวเองประมาณนี้ครับซึ่งข่าวกว่าจะได้มาเนี่ยมันมีหลายวิธีนะแล้วก็การบิดเบือนข่าวเนี่ยมันเป็นยังไงประมาณนี้แต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะขอความช่วยเหลือจากอาจารย์คือว่าคือเรื่องการเขียนข่าวครับช่วยแนะนำว่าการเขียนข่าวเป็นไงเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เด็กจะต้องมาทำก็คือการนำเสนอมันรูปแบบของหนังสือพิมพ์นะครับ
8: ที่ก็หมายก็เน้นไปที่การเขียนหนังสือพิมพ
7: ์ใช่ครับจะขอความช่วยเหลือทางด้านการเขียนข่าวอะไรประมาณนี้ครับ
8: ทีหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีภาษาหลายอย่างที่เรียกว่าภาษาวิบัติได้ซ้ำเพราะฉะนั้นก็ต้องให้นักเรียนเขาประยุกต์จากหลักภาษาไทยเนี่ยค่ะมาใช้ในส่วนเนื้อหา
7: ที่ต้องทำข่าวเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของหน้าที่พลเมืองก็คือว่าเราต้องรู้จักการติดตามข่าวสารวิบัติอย่างมากนะต่อมนุษย์เพราะว่ามันเป็นสถาบันที่โน้มน้าวจิตใจคนได้มากบ้านเราเนี่ยหรือว่าโลกของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าข่าวสารนำเสนอออกมาในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าก่อให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยอาจจะเป็นการนำไปสู่การทำลายสันติภาพได้เพราะที่ผ่านมาบทเรียนที่ผ่านมาในเมืองไทยหรือว่าทั่วโลกเราเห็นว่าส่วนหนึ่งของการทำลายสันติภาพเนี่ยก็มาจากการนำเสนอข่าวในรูปแบบต่างๆที่มีอคติด้วยนะครับ

0: ยในคาบแรกคุณครูก็ได้เชิญวิทยากรที่เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำข่าวหนังสือพิมพ์เบื้องต้นค่ะ
1: ประเภทของข่าวเราโฟกัสมาที่หนังสือพิมพ์ก่อนเลยหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีกี่ประเภทเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ดูนะครับ
0: ซึ่งประเด็นที่พี่นักข่าวนำเสนอนั้นก็จะเป็นเรื่องของประเภทข่าวองค์ประกอบของข่าวความสำคัญและจรรยาบรรณของการทำข่าวค่ะ
1: 5W1H นะครับก็คือ Who What Where When Why How 5ตัวเนี้ยถ้ามีครบทุกตัวก็จะเป็นข่าวที่มีความสมบูรณ
2: ์อย่างเช่นขอเสนอทางคำว่าข่าวสร้างสรรค์เนี่ยบางทีว่าอาจจะเป็นข่าวที่ทั่วๆไปก็ได้แต่ว่าเราอาจจะเลือกมุมมองในการนำเสนอใหม่แทนที่จะเสนอถึงความรุนแรงของเหตุการณ์อาจจะเสนออีกแนวเช่นว่าเนี่ยคนได้รับบาดเจ็บหรือคนได้รับผลกระทบเนี่ยเขาได้รับความช่วยเหลืออย่างไรซึ่งส่วนใหญ่คุณจะไม่ค่อยเจอข่าวแบบนี้นะ
3: จะทำเกี่ยวกับตลาดเรื่องแม่ค้าที่ทำที่เคยทำอยู่ที่สำย่านเก่าแล้วย้ายสถานที่มาอยู่ที่สำย่านใหม่อ่ะมีผลกระทบต่อการค้าขายของเขามากขึ้นหรือเปล่า
4: ก็คิดคำถามก็ว่าถ้าเกิดเจอตัวผู้จัดการแล้วเราจะถามเขาเกี่ยวกับอะไรบ้าง
3: ก็ไปสัมภาษณ์แม่ค้าแล้วก็ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับตลาดสำย่านความคิดเห็นที่เขามี
5: ที่เขาคิดก็คือสัมย่านอาจจะเป็นข่าวใหญ่หน่อยเพราะว่าข้อมูลมันมีเยอะสุดเลยเงี้ย
6: พอแล้วมันจะแบบความสะอาดอะไรเงี้ยมันทำให้แบบดึงดูดคนมาเยอะขึ้น
7: เขาทุกอย่างสะอาดสะอ้านแล้วก็คุณภาพก็ดีกว่าเก่าด้วย
8: ก็คือแบบพวกปัญหาแบบร้านเกมไม่ก็ปัญหาสูบบุหรี่กินเหล้าอะไรพวกนี้ครับ
1: เนี่ยก็คือว่าเราต้องไปหาข้อมูลซึ่งพวกเราหาได้อยู่แล้วแหละไปเซิร์ชมาหรือไปถามอาจารย์มาใช่ไหมว่าร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตร้านอะไรพวกนี้ที่เป็นมอเยาวชนเนี่ยมันอยู่ข้างโรงเรียนเนี่ยได้กี่ร้อยเมตร
9: ส่งเพื่อนเข้าไปเพื่อไปดูในร้านเกมว่ามีใครเล่นบ้างแล้วก็เขาเล่นบ่อยไหมเขาทำอะไรไปที่เทศกิจไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข่าวที่2ก็คืออาชญากรรมที่เกิดขึ้นพื้นที่ที่เสี่ยงในเขตใกล้ๆโรงเรียน
10: คือก็ลองก่อนที่มานี่ก็คือแบบลองวางแผนกันดูแล้วค่ะว่าแบบคือเราก็ไปหานักกีฬากันมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบคงก็ต้องนัดในเวลาว่าเขาว่างกันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็คือต้องเดินไปหาเขาเวลาเขาซ้อมอะไรเงี้ยค
11: ่
10: ะ
11: ตอนนี้ก็คือได้ติดต่อได้พี่ทีมงานแล้วก็ได้โค้ชได้หลายๆกีฬาแล้วค่ะ
12: กีฬาที่แบบคนดูเยอะๆครับแล้วแบบเป็นที่ฮอตฮิตของแบบ
13: จุดสนใจ
12: ของทุกคน
13: เช่นพวกว่ายน้ำ
12: ฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพิธีเปิดก็คง
13: เน้นนักกีฬา
12: ใช่แต่ว่าพิธีเปิดก็คงมีครับแบบเป็นภาพของพิธีเปิดอะไรอย่างงี้นิดหน่อย
14: การแข่งขันครั้งนี้ค่ะพี่มีระยะเวลาในการเตรียมตัวมากหรือน้อยยังไง
15: ก็คือถือว่าทุกอย่างเป็นมาตรฐานสากลหมดเลยรวมทั้งกติกาที่กำลังใช้ด้วย
16: ใช่
17: ทำเกี่ยวกับคลินิกนิรนามคือผมไปรู้จักจากเพื่อนมีคลินิกนี้อยู่แล้วคือส่วนใหญ่คลินิกนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักครับ
18: เป็นคลินิกในโรคเอดส
19: ์คลินิกนี้อยู่ที่ไหนคลินิกนี้เปิดเมื่อไหร
20: ่เฮ้ยแบ่งหน้าที่กันก่อนดีกว่า
21: คิดดิ
22: เอาคำถามก็เนียน
23: เปิดกี่โมง
24: อยู่ที่ไหน
25: จุดประสงค์ของคลินิกคืออะไร
26: ปัญหาคือเข้าไปหาข้อมูลคือเขาไม่แทบจะไม่ให้ข้อมูลอะไรเราเลยเพราะว่าเขาต้องการให้เราทำหนังสือไปหาผู้อำนวยการของเขา
14: พวกเราไปจามสแควร์กันนะจะไปเนี่ย Dialogue in the Dark บทเรียนในความมืดเคยไปปะ
27: เคยแล้ว
28: ยังไม่เคย
29: จะเขียนสกู๊ปประมาณ
14: ก็เราอาจจะแนะนำสถานที่เนี้ยอธิบายที่มาแบบว่าให้ดึงดูดคน
27: ให้แบบให้รู้ว่าทั้งหมดของ
29: คนตาบอด
14: ใช่ไง
0: และกลุ่มสุดท้ายได้ทำข่าวเรื่องผลกระทบของร้านค้าในสยามการให้ความช่วยเหลือหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้สยามค่ะ
30: พื้นที่มาอยู่ตรงซอย4อะค่ะเหมือนเป็นซุ้มแบบยังแบบพื้นอาคารไม่ถาวรเขาบอกว่าเขาได้พื้นที่พอใจอะค่ะเป็นพื้นที่ที่ขายดีพอสมควรแบบคนเดินผ่านเยอะอย่างเงี้ยค่ะ
0: เกร็ดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงพื้นที่หาข่าวของนักเรียนทุกกลุ่มการได้มาซึ่งข้อเท็จจริงถึงแม้จะลำบากบ้างแต่ถ้าหากได้มาแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านข่าวไม่น้อยเลยค่ะ
31: เดี๋ยววันอังคารหน้าเนี่ยเราจะมีพรีเซนต์ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยต้องมีเซ็นข่าวกันมาก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำรูปเล่มคณิตออนพรีเซนต์เนี่ยครับก็ครูคาดหวังว่าน่าจะเจอข่าวที่มีความหลากหลายแล้วก็แตกต่าง
32: นี่

0: จะเป็นข่าวแรกของเราเกี่ยวกับ10จุดอันตรายที่ในที่อยู่ภายในเขตปทุมวันนะครับแล้วก็อีกข่าวนึงจะเป็นเกี่ยวกับร้านเกมครับก็จะไปถามจากแบบมุมมองจากหลายๆคนไปถามพวกเด็กที่เล่นนําเสนอในหลายด้านก็คือบางทีบางข่าวอาจจะนําเสนอได้แค่ด้านเดียวอย่างด้านผู้เสียหายแต่ว่าอย่างข่าวพวกร้านเกมเงี้ยครับเราก็จะถามทั้งกลุ่มคนเล่นแล้วก็ด้านกลุ่มของคนที่เล่นแล้วก็ด้านของอาจารย์ว่าคิดยังไงกับปัญหา
1: พยายามให้มีหลายมุมมอง
2: ก็คือข่าวกีฬามหาลัยครั้งที่38หรือจามจุรีเกมก็มีการคิดออกแบบว่าเราจะไปสัมภาษณ์ใครบ้างสัมภาษณ์ยังไงมีคำถามยังไงนะคะทำให้รู้สึกว่าข่าวแต่ละข่าวกว่าที่จะออกมาได้มันจะต้องใช้เวลาใช้ความคิด
3: ส่วนความแตกต่างของกลุ่มเราในการนำเสนอข่าวกับข่าวปกติก็คือกลุ่มเราจะนำเสนอข่าวที่ไม่ได้อยู่ในกระแสส่วนใหญ่หนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะเน้นยอดขายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะทำเอาข่าวที่อยู่ในกระแสอย่างเดียวเพื่อที่แบบว่าคนจะได้แบบสนใจมากๆแต่เราเลือกข่าวที่เหมือนเป็นประเด็นที่คนลืมไปแล้วให้กลับมาดูว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างก็คือมันจะเป็นข่าวโรงหนังสยามโดนเผาไปก็คือเราจะมาดูว่าคนที่เขาได้รับความเสียหายเขาตอนนี้เขาได้รับการช่วยเหลือยังไงบ้าง
4: สวัสดีค่ะแล้วก็ไปคุยกับพี่ที่ควบคุมตรงนี้นะคะเขาก็บอกว่าสร้างกันมาเนี่ยเกิดขึ้นที่เยอรมันเป็นคนมีเพื่อนคนที่ทำเนี่ยมีเพื่อนเป็นคนตาบอดเขาเลยอยากรู้ว่าเพื่อนเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงใช้ได้ยังไงเขาเลยมาทำจำลองให้พวกเราได้รู้ค่ะ
5: ครับก็คือกลุ่มเราครับก็จะทำเป็นสกู๊ปพิเศษทีนี้แล้วเราทำเรื่องคลินิกนิรนามกันยังเปิดให้บริการตรวจวัดระดับ CDC ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้กับผู้ติดเชื้อเอดแบบนิรนามครับ
6: และตอนนี้น้องๆก็ได้มาปรึกษาคุณครูภาษาไทยเกี่ยวกับหลักภาษาในการเขียนหนังสือพิมพ์ค่ะ
7: คือจริงๆเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นลักษณะหนึ่งของวรรณกรรมการเขียนที่ต้องใช้เวลาเร่งรีบถูกไหมไม่งั้นไม่ทันเวลานะมันก็จะเร่งออกทุกวันทุกวันก็นำได้น่าสนใจดีนะนำด้วยคำถามว่าไปนิทรรศการกันไหมไปพิพิธภัณฑ์กันไหมคือการเขียนนำแบบคำถามอย่างเงี้ยคนอ่านตอบในใจใช้คำให้ตรงกันคือถ้าสมมุติว่าเช็คดูว่าถ้าใช้ไฟพระฤกษ์เพราะว่าดูแล้วเนี่ยเป็นไฟจากพระราชวังจริงๆจะเก่าแก่จะช้านานเอาคำหนึ่งก็พอนะไม่งั้นคำฟุ่มเฟือยนะคะ
6: มาถึงขั้นตอนการรวบรวมข่าวเพื่อจัดทำลงหนังสือพิมพ์ซึ่งก็จะมีนักเรียนที่รับหน้าที่เป็นบรรณาธิการข่าวจัดทำเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ค่ะ
8: ก็คือจะเลือกสีที่เหมือนเป็นโทนสีชมพูอะค่ะก็อย่างเช่นแบบตรงแถวอย่างนี้แบบเส้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวโลโก้ตัวแบบว่าตัวเงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเลือกเป็นสีชมพูเพราะว่าเป็นสีของโรงเรียนนะคะแล้วสำหรับชื่อ CUD Report ก็เป็น CUD ก็เป็นตัวย่อของโรงเรียนนะคะแล้วก็ Report ก็คือรายงานก็เหมือนเป็นการรายงานของโรงเรียนเราอะค่ะ
9: เป็นมุมมองที่ทำให้เรารู้ว่าหนังสือพิมพ์ของเด็กเนี่ยเด็กเขาสนใจเรื่องอะไรสะท้อนความคิดแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในชีวิตที่เขาพบอยู่ไม่ต้องไปอิงกับสังคมของผู้ใหญ่ว่าเอ๊ะกระแสไปในทางไหน
10: คิดว่าถ้าสมมุติว่าเราเสนอข่าวแบบผิดเพี้ยนไม่จากความจริงมันก็เกิดปัญหากับสังคมอะไรอย่างเงี้ย
11: ค่ะก็อย่างที่ชื่อวิชาบอกว่ามันเป็นหน้าที่พลเมืองเหตุการณ์ปัจจุบันคือเราเป็นคนที่อยู่ในสังคมไทยฉะนั้นเราควรจะรู้หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมรู้ว่าตอนนี้ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรจะได้เป็นความรู้รอบตัวเอาไว้ใช้ด้วยค่ะ
12: สิ่งหนึ่งเลยที่วิชาสังคมเนี่ยต้องการจะสร้างคือการสร้างพลเมืองดีหนึ่งในนั้นคือการติดตามข่าวสารและก็การมีทักษะทางสังคมอย่างนึงคือการที่เขาได้ออกไปสู่ชุมชนได้ไปหาข้อมูลในท้องถิ่นซึ่งว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยโรงเรียนกับท้องถิ่นกับชุมชนเนี่ยมันถูกแยกขาดออกไปมากขึ้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเราสามารถจัดการเรียนการสอนที่ทำให้โรงเรียนกับชุมชนเนี่ยได้มามีความสัมพันธ์กันมีการร่วมงานและประสานร่วมมือกันผมว่ามันเป็นแนวคิดหนึ่งนะที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
13: การทำหนังสือพิมพ์หรือการเป็นนักข่าวเนี่ยนะฮะการฝึกเด็กให้เป็นนักข่าวเนี่ยพี่คิดว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าเขาจะไปเป็นนักข่าวที่ดีในอนาคตแต่สิ่งที่คิดว่าทีวีครูเนี่ยจะสอนเด็กๆพวกนี้ก็คือว่าเป็นการสอนเด็กให้รู้จักตั้งคำถามให้เกิดคำถามขึ้นในใจว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ถูกนะฮะมันควรจะได้รับการแก้ไขทำไมเรื่องนี้ม ันถึงเป็นปัญหาทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดความไม่เป็นธรรมคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่ให้เด็กได้มีโอกาสพูดก็เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กในกล้าคิดมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ครูมาเป็นผู้พูดมากกว่าหรือผู้ใหญ่จะเป็นผู้พูดมากกว่าว่าเรื่องนี้ถูกหรือผิด
6: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่านักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อเท็จจริงการสำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์ความคิดเห็นฉะนั้นหากลองมองดูหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนตัวแทนของน้องๆ นักเรียนที่อยากนำเสนอข่าวในมุมมองที่แตกต่างและมองจากเรื่องใกล้ตัวในชุมชนของตนเองก่อนค่ะ

0: ที่นี่บ้านคล้านนครามและการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของอาจารย์อรชนกคุ้มรักวันนี้นักเรียนยังไม่รู้ว่าอาจารย์อรชนกจะพาไปไหนจะพาไปเจออะไรและไม่รู้ว่าจะเรียนวิชาอะไรมีอะไรจะตื่นเต้นไปกว่านี้อีกไหม
1: ก่อนที่เราจะมาเราก็เตรียมกับเด็กกันว่าเราจะพาไปเที่ยวนะแต่เรายังไม่ได้บอกเด็กว่าเราจะพาไปไหนเขาก็ตื่นเต้นตามที่ตัวเองได้คิดจินตนาการว่าครูต้องพาไปนั้นไปนี้นักเรียนอยากไปไหนคะสนุกมากค่ะอยากไปอยากที่โน่นที่นี่แต่เราก็ยังไม่ได้บอกเด็กเลยว่าจะพาเด็กไปที่ไหน
2: ไปทะเล
1: ไปทะเลไปไหนอีก
2: ภูเขา
1: อยากไปภูเขาด้วยยังไม่รู้เลยว่าคนจะไปภูเขาไปทะเลไปน้ำตกใครจะสมหวังบางคนก็สมหวังบางคนก็ไม่สมหวังแต่ไม่เป็นไรคราวนี้เราไปตรงนี้คราวหน้าเราก็มีโอกาสเคลื่อนย้ายไปที่อื่นได้ใช่ไหมไหนแสดงอาการดีใจให้ดูซิว่าอยากไปจริงไหม
2: อยากไป
1: ตามความประสงค์ของนักเรียนแต่จะสมหวังกับใครหรือไม่เดี๋ยวก็รู
2: ้
1: ไปไหน เพราะตื่นเต้นกันมากเลยดีใจมากเลยที่ว่าครูจะได้พาออกนอกสถานที่ที่ไหนก็ได้ที่อยู่นอกห้องเรียน

0: รู้ยังมาที่ไหนรู้ยังคะ
1: รู้แล้วครับ
0: รู้แล้วมาที่ไหน
2: บ้าน
0: ทำไมรู้ล่ะครูยังไม่เห็นได้บอกเลย
3: เขาเขียนป้ายไว้
0: เขาเขียนป้ายไว้แสดงว่าช่างเป็นคนช่างจดจำช่างสังเกตใช้ได้แสดงว่าไม่หลงแน่ใช่ไหมคะวันนี้จะหลงไหม
2: ไม่ครับ
0: เดี๋ยวไปดูนะคะว่าที่บ้านปราสาทนั้นมีอะไรบ้างพอมาถึงที่แหล่งโบราณคดีปุ๊บกรี๊ดกราดกันหน้าดูเลยค่ะเขาก็เลยอ้าโอเคงั้นน่ะงั้นเธอก็เลยดูนะว่าที่นี่มีอะไรบ้างพาไปดูในจุดต่างๆผ่านอะไรเห็นอะไรก็จดกันสนุกสนานเลยคนที่เขียนหนังสือไม่ได้ก็พยายามจดในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ในสิ่งที่เขาเขียนได้เสร็จแล้วเขาก็เกิดข้อคำถามข้อสงสัยขึ้นมาแล้ว
4: อะไรนี่นะที่ไปน้ำ
0: ที่
4: หิวน้ำ
0: ครับ
4: ที
0: ่
4: ห
0: ิ
4: วน้ำ
0: ครับอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าถังลิตรเนาะเพราะแต่ก่อนก็เอาใส่ข้าวครับ
4: ผมยังไม่เคยเห็นตรงนั้นเลย
0: วันนี้ได้มาเห็นของจริงเนาะน่าแปลกใจเนาะหลังจากนั้นก็พามาดูที่หลุมฝังศพด้านหลังพอได้ดูเห็นหลุมฝังศพข้อคำถามมีอีกมากมายเลยค่ะ
5: ถึงบริเวณหลุมฝังศพ 3,000 ปีอาจารย์อรชนกจะปล่อยให้นักเรียนเดินดูอย่างอิสระหน้าที่ของอาจารย์อรชนกจะเพียงแค่ชี้แนะและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนเท่านั้นสิ่งไหนที่นักเรียนสงสัยสิ่งที่อยากรู้จะให้จดลงในสมุด

0: ไหมที่เราสงสัยที่เราอยากรู้
1: ทำไมบางทีก็อยู่สูง
2: ใช่ใช่ใช่ทำไมบางทีก็สูงบางทีก็ต่ำ
0: ถ้าสงสัยจดคำถามตัวเองไว้เลยนะคะ
3: ครับทำไมเขาฝังลึกเที่ยวครับ
0: ก็นั่นน่ะสิเธอสงสัยครูก็สงสัยเธอก็ช่วยจดคำถามตรงนี้ให้ด้วยแล้วเธอก็ถามให้หน่อยนะครูก็อยากรู้เหมือนกันนะ
3: เหมือนว่าคุณแต่ก่อนก็อยู่ลึกครับ
0: ลองจดคำถามนะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกัน
4: เด็กกับผู้ใหญ่จะมีความแตกต่างกันอยากรู้อะไรถามเลยลูกเราก็จะกระตุ้นว่าถามได้เลยเหมือนกับว่าพอเขาถามแล้วครูไม่ดุนะอ่ะโอเคอยากรู้ก็ถามสิไม่ถามเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไร
3: ทำไมเขาต้องกระดูก
4: ทำไมมีจานมีชามมีอะไรอยู่กับคนนอนตายอยู่ตั้งเยอะนะ
3: แล้วผมก็ไม่รู้ครับทำไมเขาต้องเอามาวางไว้ด้วย
4: เออเนาะทำไมต้องเอามาวางไว้ด้วยไม่น่าเชื่อน่ะเด็กขนาดประถม 1-3 นี่จะมีข้อสงสัยขนาดนี้ข้อสงสัยบางอย่างเราก็ตอบไม่ได้แน่นอนเราไม่มีความรู้ในท้องถิ่นตรงนี้โดยแท้จริงแล้วก็เลยก็งั้นเรามาสอบหาข้อมูลกันไหมก็นักเรียนก็โอเคกับเราอะอยากรู้ข้อมูลตรงนี้เราอยากรู้ล่ะว่าแต่ละคนจะมีความคิดเห็นยังไงให้เราได้บ้างสอบถามคนชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าผู้รู้แถวนี้ก็มีทั้งนักโบราณคดีมีทั้งป่าชาวบ้านแต่ละกลุ่มลองไปสอบถามข้อมูลกันเองนะแล้วก็จะมอบหัวหน้าทีมเลยทั้งสองกลุ่มขอคำตอบจากผู้รู้ตรงนี้ให้ได้
0: นักเรียนสงสัยแล้วใช่ไหมคะเก
3: ิ
0: ดข้อสงสัยแล้วเรามาจนถึงที่แล้วเรามองแล้วเราดูแล้วเรามีคำถามกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะ
3: มีครับ
0: ทุกคนมีข้อคำถามแล้วจดข้อคำถามแล้วเอาคำถามทุกข้อเลยนะคะอย่าให้มันคาใจเราในเมื่อเราสงสัยเราถามเราหาเหตุผลให้ได้เราหาข้อมูลให้ได้ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี
5: ้นักเรียนถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มตามหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยเป็นการคละเด็กประถม1ถึงประถม3อยู่ด้วยกันผลที่ได้ก็คือเด็กแต่ละคนจะมีความอยากรู้อยากเห็นและตั้งคำถามไม่เหมือนกันกลุ่มที่1ให้ไปสอบถามนักวิชาการผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ความรู้ที่ได้จะเป็นข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการ
3: ทำไมเขาต้องอ้าปากครับทำไมมีกำไรที่ข้อมือครับทำไมเขาขุดได้ลึกครับ
6: ในการฝังศพของกลุ่มชนโบราณในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเขามีการฝังลึกเช่นนั้นนะครับไม่อันที่จริงไม่ลึกนะฮะพื้นดินนี้จะทับถมเทินขึ้นมาเรื่อยๆแต่ละช่วงแต่ละสมัยในการทับถมของดินก็จากฝุ่นจะพวกใบไม้ซากสัตว์หรือมนุษย์เราเอาดินส่วนนี้นำมาทับถมก็ได้นะฮะ
5: กลุ่มที่2จะไปสอบถามจากปราชญ์ชาวบ้านถามในสิ่งที่ตนเองสงสัยความรู้ที่ได้จากการถามคนในหมู่บ้านซึ่งเขาจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นความรู้จากคำบอกเล่าจากปากสู่ปากต่อๆกันมา
7: เอ้ามีอะไรสงสัยอีกเอ้าถาม
3: ทำไมศพถึงนอนอ้าปาก
7: อ๋ออ้าปากไงนะคนเราแหละเวลาตายนะครับไปฝังปากไปกับเดี๋ยวดินจะเข้าปากไม่ใช่เขาหาวตายนะเอ้าถาม
8: ทำไมเขาต้องฝังกระดู
7: ฮะ
8: ทำไมเขาต้องฝังกระดู
7: ฝังอะไร
8: ฝ
7: ังกระดูเขาก็ฝังคนนี่แหละเสร็จแล้วมันนานไปมันก็กระดูกมันก็ไอ้เนื้อมันก็หายไปใช่ไหมครับก็เหลือแต่กระดูกใช่ไหมล่ะ
9: การที่ครูกล้าฉีกกรอบออกมาสู่โลกเล็กๆซึ่งอยู่ในบริเวณชุมชนหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยตรงนี้มันละลายอ่ะมันเด็กมันมีความรู้สึกมันเสรีใช่ไหมการเรียนรู้มันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องซีเรียสและอยู่ในกรอบตลอดเวลาแต่การที่ครูให้โอกาสให้อิสระของเขาได้ออกไปสำรวจให้ออกไปเห็นอะไรด้วยตัวของเขาเองแล้วก็ทำตัวแบบรีแลกซ์เป็นกันเองแล้วยิ่งครูมีวิธีการสอนที่ไม่เป็นวิชาการ 100% คือมีถามแบบธรรมชาตินะเด็กก็จะได้มีแรงบันดาลใจเกิดจินตนาการเกิดความอยากรู้อยากเห็นนะเป็นการกระตุ้นให้เขาเรียนรู้โดยธรรมชาติเราออกมานอกห้องเรียนแล้วเราไม่ซีเรียสแล้วเราออกนอกกรอบแล้วตรงนี้มันเป็นการปลดปล่อยตัวเด็กออกเพราะฉะนั้นไม่แปลกอะไรเลยที่เด็กถามการเรียนมันไม่ใช่เรื่องจะต้องตอบข้อสอบครูอย่างเดียวใช่ไหมแต่มันเป็นเรื่องของการได้เปิดโลกออกไปสู่โลกภายนอกซึ่งความจริงมันก็คือโลกเล็กๆของเขานั่นเอง
5: เมื่อรวบรวมข้อมูลมาได้ครบแล้วอาจารย์อรชนกจะให้นักเรียนวาดสิ่งที่วันนี้ได้เห็นได้รับรู้ลงบนกระดาษ และออกมาช่วยกันเล่าในสิ่งที่ตนเองไปสอบถามมาให้เพื่อนๆฟังอาจารย์อรชนกมีหน้าที่เพียงคอยกระตุ้นและคอยเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆให้นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้รับมาให้ได้มากที่สุด
0: ทีนี้2กลุ่มนี้ครูจะให้นำเสนอผลงานของตัวเองเลยนะคะเอาเป็นกลุ่มเลยนะคะเอาผลงานของตัวเองมาเลยโชว์ผลงานตัวเองให้เพื่อนๆได้ดูเลยค่ะกลุ่มนี้ได้ไปสอบถามจากใครคะ
10: นักป่าชาวบ้าน
0: นักป่าชาวบ้านเล่าอะไรให้เราฟังบ้าง
10: ในน้ำมันมีปราสาทอยู่ใต้น้ำคร
0: ับในน้ำมีปราสาทอยู่ใต้น้ำ
10: มีคนไปหวานแห
0: มีคนไปหวานแห
10: แล้วไปเขานึกว่าแต่ปลาครับพอเขาไปจับปลาร้อนครับพอเขามุดน้ำไปดูเป็นปราสาทครับเป็นทองคำครับ
11: ทำไมน้ำจึงลอดใต้ปราสาทครับ
0: เออทำไมน้ำถึงไหลลอดใต้ปราสาทมีใครให้คำตอบได้
10: ใต้ปราสาทเป็นร
0: ูอ๋อใต้ปราสาทเป็นรูน้ำก็เลยไหลลอดไปได้ใช่ไหมคะ
10: คร
0: ับ พยายามกระตุ้นให้นักเรียนมีความคิดว่าในจุดต่างๆที่นักเรียนทำลงมามีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างแล้วเขาก็จะเริ่มเชื่อมโยงได้จากสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็ความคิดของตัวเองเชื่อมโยงลงสู่แผ่นกระดาษว่าสิ่งที่ได้มามีอะไรบ้างแต่ละหลุมเจออะไรอีกคะเจอกระดูกที่กระดูกมีอะไรอีกเอาแทนตอบเพื่อนด้วย
12: กำไรที่มี
13: กำไร
0: อ๋อมีกำไรด้วยการมีกำไรนั้นแสดงว่าบุคคลคนนั้นน่าจะใส่เพื่ออะไร
14: เพื่อ
0: ความร่ำรวยใน
14: ชาติ
0: ในชาติหน้าใช่ไหมคะชาติหน้าเกิดมาจะต้องร่ำรวยอีกแน่นอนข้างในมีใครสงสัยอะไรจะสอบถามไหมเพราะว่าเขาไปถามนักวิชาการมาน่าจะมีความรู้ใช่ไหมคะ
15: ทำไมลุงถึงลึก
16: เพราะว่าดินมันมาประกบกัน
0: อ๋อดินมันมาทับถมกันเยอะๆนะเหรออ๋อ
17: เขาขุด 1-50 เมตร
0: อ๋อเขาขุด 1-50 เมตรถึงจะเจอตรงนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าลึกมากเลยใช่ไหมคะ
9: เราอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เนี่ยต้องการไอ้ตัวความจริงความถูกต้องนะคำตอบสำเร็จรูปถูกหรือผิดแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่นะการเรียนการสอนวิประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือว่ามันเป็นการน่าจะส่วนหนึ่งส่วนสำคัญด้วยนะเป็นเรื่องของการปลูกฝังในการสร้างในการที่จะให้เด็กเนี่ยมีวิธีคิดให้รู้จักถึงหลักฐานเหตุผลเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งสัมพันธ์กับวิชาอื่นๆด้วยสิ่งนี้สำคัญกระบวนการเรียนรู้อย่างนี้เนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราอย่าไปหวังความถูกต้องของข้อมูลหรือให้เด็กได้จำได้รู้อะไรนะมากมายผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทำให้เขาเนี่ยมีความสำนึกในความสำคัญของชุมชนบ้านของตัวเองตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กในยุววิจัยเล็กๆแบบนี
18: ้คุณครูหลายท่านอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าแล้วที่บ้านของผมบ้านของฉันไม่มีแหล่งประวัติศาสตร์ไม่มีแหล่งโบราณคดีไม่รู้ว่าจะไปสอนที่ไหนถ้าจะนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ห่างไกลงบประมาณก็มากเกิดความยากลำบากในการเดินทางตรงนี้ขอเรียนกับคุณครูผู้สอนประวัติศาสตร์ว่าประวัติศาสตร์สอนได้ทุกที่คุณครูอาจจะเริ่มต้นที่ประวัติศาสตร์โรงเรียนประวัติหมู่บ้านประวัติอำเภอสถานที่สำคัญในชุมชนเหล่านี้ล้วนเป็นประวัติศาสตร์ทั้งนั้นมันไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะปลูกฝังให้กับผู้เรียนมีความรักตัวเองรักท้องถิ่นรักเผ่าพันธุ์ตัวเองได้มากเท่ากับวิชาประวัติศาสตร
19: ์พวกลูกๆเนี่ยกลัวไหมไปเห็นโครงกระดูก
20: ไม่กลัวครับ
19: เพราะว่าเป็นอะไรถึงไม่กลัว
20: เป็นบรรพบุรุษของเราคร
19: ับถูกต้องแล้วบรรพบุรุษเราอยู่มากี่พันปีแล้ว
20: 3,000 ปี
19: เก่งมากเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชูปถัมภ์
1: ตอนที่4สนุกจริงๆบิงโกแม่กกคืนวันศุกร์แสนสุขเราสนุกและหันษาชมงานทุ่งเพลินตาเพื่อนผองมาเล่นบิงโกพบค่ำวันศุกร์คุณแม่ได้พาบัวแดงไปเที่ยวชมงานทุ่งสีเมืองซึ่งเป็นงานประจำจังหวัดอุดรธานี
2: คุณแม่ขาหนูตื่นเต้นจังเลยค่ะที่คุณแม่พาไปเที่ยวชมงานทุ่ง
3: บัวแดงต้องระมัดระวังอย่าพัดหลงกับแม่นะลูกเพราะมีคนเป็นจำนวนมากไปเที่ยวชมงานทุ่งเหมือนเรา
2: ค่ะคุณแม
1: ่คุณแม่พาบัวแดงเดินชมสินค้าการแสดงดนตรีของภาคอีสานการออกร้านต่างๆทันใดนั้นบัวแดงเห็นเพื่อนของเธอนั่นก็คือหมีขีดจึงหยุดทักทาย
2: หมีขีดมาเที่ยวชมงานทุ่งสีเมืองเหมือนกันหรอ
4: ใช่จ้ะบัวแดงฉันมากับพ่อ
2: สวัสดีค่ะคุณพ่อ
4: สวัสดีค่ะคุณแม
5: ่สวัสดีจ้ะบัวแดงพอดีกำลังจะพาหมีขีดไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมืองไปด้วยกันไหมจ้ะลูก
2: เย้เล่นเกมกับหมีขีดน่าสนุกจังเลยค่ะ
1: คุณพ่อและคุณแม่ได้พาหมีขีดและบัวแดงไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมือง
6: สวัสดีจ้าหลานๆแวะมาเล่นเกมบิงโกภาษาไทยกันไหมจ๊ะคนชนะจะได้รางวัลเป็นตุ๊กตาเป็ดน้อยนะ
1: คุณยายเอาแผ่นกระดานบิงโกจำนวน2แผ่นกระดานมาให้หมีขีดและบัวแดงเล่นเกมซึ่งมีคำศัพท์ดังนี้กระดานแผ่นที่1คือคำว่าเมฆโชคตัวเลขสุนัขความสุขโรคบริโภคนาคและวรรคกระดานแผ่นที่2มีคำว่าบริจาควิหกทุกสนุกเทคโนโลยีบวกเลขภาคสมัครและคำว่าโชค
6: หนูๆรู้จักคำเหล่านี้ไหมจ๊ะ
2: รู้จักค่ะคุณยายคุณครูจานจ้าเพิ่งสอนไปเมื่อวานนี้เองค
3: ่
2: ะ
3: เก่งมากลูกๆไหนลองทบทวนให้แม่กับพ่อของหมีขีดฟังอีกสักรอบสิจ๊ะ
2: ได้ค่ะคุณแม่คำที่คุณยายเลือกมาให้เล่นเกมเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะคุณครูบอกว่ามาตราตัวสะกดแม่กกคือมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเป็นคำที่มีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะเอ๊ะมีขีดนอกจากพยัญชนะกอไก่มีพยัญชนะอะไรอีกนะ
4: เอ๊มีพยัญชนะตัวขอไข่คอควายแล้วก็ขอระฆังจ้ะ
3: แหมเก่งมากๆเลยจ้ะที่ทวนบทเรียนให้แม่ฟังได
6: ้เอ้างั้นมาเริ่มคำแรกเลยนะจ๊ะคำแรกคำว่าตัวเลขใครที่มีคำศัพท์นี้เอาฝาขวดน้ำวางที่คำเลยจ้า
2: เย้เย้เย้มีแล้ว
6: เอาละคำต่อไปคำว่าโชค
7: เย้มีคำศัพท์ในแผ่นเหมือนกันจ้าม
6: ีใครใกล้บิงโกหรือยังจ๊ะ
2: หนูลุ้นมากเลยค่ะคุณยาย
6: ต่อไปคำว่าเมฆ
2: เย้บิงโกแล้วชนะแล้ว
4: คุณยายคะอีกคำไม่ได้หรอคะ
6: เมื่อมีคนบิงโกถือว่าเกมสิ้นสุดแล้วนะจ้าหลานแสดงว่าคนที่ชนะคือบัวแดงยายจะมอบตุ๊กตาเป็ดน้อยให้เป็นของรางวัลนะจ๊ะ
2: คุณมากค่ะคุณยายคุณยายคะวันนี้ทำไมไม่เห็นสีเมืองไปโรงเรียนคะ
6: พอดีสีเมืองเดินทางไปต่างจังหวัดกับญาติๆนะจ๊ะ
2: อ๋อ เดี๋ยวพ่อสีเมืองมาเรียนพวกเราจะช่วยทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตรวจสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กกให้สีเมืองฟังนะคะ
6: โอ้ขอบใจหลานๆทั้งสองคนมากนะโอ้ยายเนี่ยซึ้งใจแทนสีเมืองมากเลย
5: มีคิดอย่าเสียใจนะลูกที่ไม่ได้บิงโกเดี๋ยวก่อนกลับบ้านพ่อจะแวะพาซื้อขนมและชานมไข่มุกกินกัน
4: เย้เย้คุณพ่อใจดีมากเลยค่ะ
5: แต่มีหิดต้องตอบคำถามพ่อก่อนคำว่าไข่มุกเป็นมาตราตัวสะกดมาตราไหน
4: หืมไข่มุกมุกเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบค่ะ
5: เยี่ยมมากลูกวันนี้นอกจากได้เที่ยวชมงานทุ่งและได้เล่นเกมยังได้ฝึกทบทวนบทเรียนภาษาไทยด้วยหนูเป็นเด็กดีมากมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแพ้แล้วไม่ผ่านพ่อภูมิใจในตัวหนูมาก
1: หลังจากเล่นเกมบิงโกเสร็จแล้วทั้งสองครอบครัวได้ลาคุณยายไปเดินซื้อของเล่นและแวะซื้อขนมแล้วเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

0: ตอนที่12สำนวนสื่อภาษาเจรจาสุภาษิตไทย
1: เด็กๆคะถึงสวนสัตว์กันแล้วนะคะทุกคนเตรียมตัวนะลูก
2: คุณครูครับชุดว่ายน้ำต้องเอาไปไหมครับครู
1: วันนี้เราจะไม่เล่นน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนแต่ครูมีเกมสนุกๆระหว่างนั่งรถรางชมสวนสัตว์ต่างๆนะคะ
3: เกมอะไรหรอคะคุณครู
1: เกมสำนวนไทยในสวนสัตว์อยากเล่นกันไหมคะกติกาง่ายๆนะคะเราจะแบ่งเป็น2ทีมเมื่อรถรางของเราแล่นผ่านสัตว์ใดแล้วทีมใดสามารถพูดสำนวนไทยขึ้นมาได้ครูมีรางวัลให้เลยนะ
3: แล้วสำนวนไทยคืออะไรคะคุณครู
1: สำนวนไทยคือถ้อยคำหรือข้อความที่พูดต่อกันมาช้านานอาจมีความหมายตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เช่นดาบสองคม
2: ดาบสองคมที่ใช้ปอกเปลือกผลไม้ใช่ไหมครับ
4: ไม่ใช่นะอยู่ดีนั่นมันมีดสองคมดาบสองคมหมายถึงการกระทําที่ทำให้เกิดทั้งผลดีและผลร้ายพอๆกัน
1: ก็เปรียบกับดาบที่มีคมทั้งสองข้างมันใช้ฟันได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันแล้วดาบมีคมทั้งสองข้างเมื่อใช้ดาบฟันไปข้างหนึ่งคมอีกข้างหนึ่งก็อาจทำร้ายถูกตัวเราได้ค่ะ
5: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ

0: อุ๊ยนั่นมันกระต่ายนี่นะตัวใหญ่มากเลย
1: หืมคิดออกแล้วสำนวนไทยคือคำว่ากระต่ายกับเต่าใช่ไหมครับคุณครู
2: ไม่ใช่จ่าอยู่ดีนั่นเป็นนิทานไม่ใช่สำนวนไทยนะคะ
3: ขออนุญาตตอบครับครูกระต่ายตื่นตูมครับ
2: ใช่จ้ะแล้วใครอธิบายความหมายได้บ้างจ๊ะ
4: หนูค่ะน่าจะหมายถึงตกใจง่ายใช่ไหมคะคุณครู
2: เก่งมากเลยนอกจากนี้ยังหมายถึงขาดสติไม่ตรึกตรองให้ดีเสียก่อนอะโวยวายแตกตื่นกับเรื่องต่างๆได้ง่ายมีใครคิดออกไหมสำนวนไทยที่เกี่ยวกับช้าง
4: เห็นช้างขี้ตามช้างค่ะคุณครู
0: อ้าวเห็นช้างขี้แล้วทำไมเราต้องไปขี้ตามช้างด้วยล่ะบัวแดง
3: ไม่ใช่ครับมีคิดหมายความว่าพยายามเรียนแบบคนอื่นครับ
2: เยี่ยมมากจ้ะเด็กๆเห็นช้างขี้ตามช้างหมายถึงว่าทำเรียนแบบคนใหญ่โตทั้งที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ
1: นั่นลิงนี่นามีเยอะแยะเลย
0: หนูรู้ค่ะคุณครูพ่อหนูมักชมหนูบ่อยๆว่าหนูซนเหมือนลิงเลย
1: สงสัยคุณพ่อหมีขิดจะชมว่าหมีขิดปีนต้นไม้เก่งเหมือนลิงแน่เลย
2: ไม่ใช่จ้ะเด็กๆซนเหมือนลิงสำนวนไทยเปรียบเทียบกับลิงซึ่งลิงเป็นสัตว์อยู่นิ่งไม่ได้หมายความว่าเด็กที่ซนเหมือนลิงคือเด็กที่ซุกซนไม่อยู่นิ่ง
4: เหมือนมีขีดเลยค่ะคุณครู
3: ผมมีอีกสำนวนนะครับคุณครูวันนี้ผมขอเสนอคำว่าลิงหลอกเจ้า
4: ก็เหมือนที่อยู่ดีกำลังทำตอนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะไหนอยู่ดีลองอธิบายดูไหมว่าลิงหลอกเจ้าหมายความว่าอย่างไร
1: หมายความว่าเด็กที่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วทำตัวเรียบร้อยแต่เมื่อรับหลังทำตัวหลอกล่อผู้ใหญ่ครับ
2: อธิบายได้ถูกต้องเลยนะจ๊ะอยู่ดีเก่งมากจ้ะครูต้องมีรางวัลให้อยู่ดีเสร็จแล้วเด็กๆจ๊ะคราวนี้เวลาไม่พอจึงไม่ได้เล่นน้ำนะคะคราวหน้าครูจะพามาทัศนศึกษาใหม่และสัญญาว่าจะพามาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะ
0: คุณครูคะหนูเสียดายจังอุตส่าห์เตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะดูแล้วอากาศวันนี้มันก็เย็นเดี๋ยวจะไม่สบายเอา
4: คุณครูคะเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าน้ำมาแล้วอะไรต่อนะคะคิดไม่ออกค่ะ
0: น้ำมาก็ต้องขนของหนีสิบัวแดง
1: น้ำมาขนของหนีแล้วน้ำลดล่ะ
0: น้ำลดก็ขนของกลับไง
2: ไม่ใช่นะคะเด็กๆสำนวนไทยที่ถูกต้องก็คือน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาค่ะ
0: อ๋อจำไม่ได้อ่ะ
2: วันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเด็กๆสนุกไหมจ๊ะ
4: สนุกมากเลยค่ะ
2: เอาไว้คราวหน้าครูจะพามาใหม่นะจ๊ะและจะให้มาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะเด็ก
0: ๆเย้ดีใจจังเลยคราวหน้านะคะคุณครูหนูจะเตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำให้สนุกเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
2: ฮะเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
3: เย้ทำอะไรกันดีครับ
2: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
4: หนูครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: องเสียง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
2: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
1: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
3: 3ชนิดครับ
4: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
1: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
5: คำหลายความหมายครับ
1: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
4: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู

0: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
1: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
2: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
0: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
2: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
3: ใช่ครับครู
4: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
0: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
3: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
0: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้าคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้า
2: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
0: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
2: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
0: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
1: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆเข้าใจไหมจ๊ะ
5: เข้าใจครับ
0: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
4: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
0: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
4: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
3: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
0: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
1: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
3: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
3: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
0: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกิดเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของซาย300ดูนะครับซาย300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยซาย300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าซายเนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าซาย300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบซาย360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นซาย60องศาครับซาย60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์

square root แล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบ square root 3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วย sin 19พายส่วน6คูณด้วย cosec 29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับนั่นแหละลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
5: เย่เย่เย่นี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวหนึ่งสวยมากเลยมาดูสิ
6: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
7: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
6: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
8: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
5: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
9: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฝักแฝงแตงโมชัยโยฮี
8: แหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
6: ดีดีพวกเราชอบ
8: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
5: แล้วไม่คล้องจองได้ไหมอ่ะ
6: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
5: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
8: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
6: เฮ้
4: เด็กๆเดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
6: ้เอ๊นั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
5: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
6: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
7: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
9: เอ๊ะอะไรนะ
5: ฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
6: เออจริงด้วย
7: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
9: อ๋อแบบนี้นี่เอง
8: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
6: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
5: นี่ไง
7: ว้ายทำอะไรเนี่ยอยู่ดี
6: ตกใจหมดเลย
5: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
7: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาด แล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
6: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
7: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
6: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกลับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
7: งั้นรู้แล้วมะเดื่อใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยี้ยไปหมด
5: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
4: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
9: หนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
5: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
6: ลำไย
5: ผิด
7: ส้ม
5: ผิด
8: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
5: ก็นี่ไง
6: ข้าวโพด
5: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
7: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
9: แตงโม
5: แตงโ
9: มแตงโม
7: เอ้ยถูกแล้ว
6: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
8: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
6: ใช่เลยจ้า
5: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
7: เอ๊มังคุดเหรอมีเปลือกหนาหนา
5: บอถือ
8: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
5: บอถือง
8: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
5: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
8: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
4: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะคืนเคลงของทั้งคู
6: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
7: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
6: รอด้วยสิ

องเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปดูกันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของซาย300ดูนะครับซาย300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยซาย300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าซายเนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าซาย300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบซาย360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นซาย60องศาครับซาย60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยซาย19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกัน

นะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ูดถึงความยากในการเรียนวรรณคดีนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือการเรียนวรรณคดีเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะคะคือเป็นการอ่านเนิบๆไปแล้วก็แปลไปทีละบททีละบทนะคะฉะนั้นเราน่าจะมีวิธีการแก้ไขความยากตรงนี้วัตถุประสงค์ในการเรียนวรรณคดีเรื่องบทภาคเอราวัณนี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของให้นักเรียนเนี่ยตีความเนื้อหาให้ได้กระจ่างและชัดเจนนะคะทำให้เราเข้าถึงรสของวรรณคดีนะคะทำให้เราสามารถเข้าใจเนื้อหาในวรรณคดีในแต่ละยุคละสมัยได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังสามารถนำข้อคิดที่มีในวรรณคดีเนี่ยไปใช้ประยุกต์กับชีวิตประจำวันได้เรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอินทรชิตโดยตรงซึ่งอินทรชิตเนี่ยเป็นพระโอรสของทศกัณฐ์แล้วก็นางมนโทในการทำสงครามในแต่ละครั้งเนี่ยทศกัณฐ์เนี่ยจะให้พญาติวงศ์เนี่ยออกมาทำสงครามกับพระรามพลักษณ์แต่ผลปรากฏว่าพ่ายแพ้กลับไปทั้งหมดเลยนะคะจึงโปรดให้อินทรชิตเนี่ยลองออกไปรบดูบ้างแล้วก็จะมาถึงตอนที่เรากำลังจะศึกษากันนะคะก็คือบทภาคเอราวัณนั่นเองเราเริ่มด้วยจากการเกริ่นนำนะคะเพราะว่าเนื้อหาตอนที่เราเรียนเนี่ยไม่ใช่ตอนเริ่มแรกของเรื่องรามเกียรตินะคะฉะนั้นเราต้องมีการพูดเบื้องหลังหรือว่าแบ็คกราวด์ของอินทรชิตมาให้นักเรียนทราบก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาดูเนื้อหากันนะคะโดยการที่จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น5ช่วงด้วยกันครูจะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มนะคะ5กลุ่มด้วยกันเดี๋ยวครูจะให้แบ่งตามเนื้อหาแต่ละกลุ่มจะต้องทำอะไรบ้าง 1. คือการตีความนักเรียนจะต้องตีความหมายของเนื้อเรื่องในแต่ละช่วงที่นักเรียนได้นะคะว่าเนื้อหาในช่วงที่นักเรียนได้นั้นมีความเป็นมาอย่างไรมีตัวละครใครบ้างนอกจากให้นักเรียนตีความในเนื้อหาในแต่ละช่วงที่นักเรียนได้แล้วนักเรียนก็ต้องมีการวิเคราะห์ตัวละครนะคะตัวละครที่มีอยู่ในแต่ละช่วงที่นักเรียนได้นะคะตัวละครเป็นอย่างไรมีอุปนิสัยอย่างไรนะคะแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงคนในปัจจุบันได้อย่างไรนะคะและสุดท้ายคือข้อคิดนะคะข้อคิดในแต่ละช่วงที่นักเรียนได้รับไปเนี่ยนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือเปล่านะคะหรือว่ามีอะไรบ้างในการแบ่งกลุ่มนะคะก็จะเป็นการให้นักเรียนเนี่ยวางแผนในการทำงานนะคะอาจจะเป็น เลือกหัวหน้ากลุ่มวางแผนว่าใครที่จะสามารถทำอะไรได้ในการดำเนินงานแบ่งกลุ่มเสร็จนะคะเราก็จะมีการจับฉลากนะคะจับฉลากว่าที่นักเรียนแบ่งกลุ่มนั้นได้ช่วงที่จะรับผิดชอบเนี่ยตอนไหนช่วงไหนนะคะจากนั้นเสร็จนักเรียนก็ต้องเอาไปคุยกันละนะคะว่า เนื้อหาตอนที่เราได้ช่วงนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะมีความเป็นมาเป็นอย่างไรต้องการกล่าวถึงอะไรจุดเด่นของช่วงนั้นเนี่ยเราต้องการนำเสนออะไรให้มันเด่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มที่1 นะคะในหน้า124นะตั้งแต่บทแรกเลยนะคะอินทรชิตบิดเบือนกายินนะจนไปถึงหน้า125นะคะบทสุดท้ายคือลอยฟ้ามาในเวหนรีบเร่งรีพลมาถึงสมรภูมิชัยนะคะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2จะต่อจากกลุ่มที่1เลยนะคะเมื่อนั้นถึงพระจักรีจนมาถึงในหน้า126จับฟ้าอากาศแลเหลืองอันดับแรกคือก็ต้องดูคำศัพท์ที่มันเป็นคำยากในแต่ละบทหรือว่าในแต่ละตอนที่ได้ก่อนนะคะแล้วก็ดูบริบทในบทนั้นๆนะคะว่าเขาต้องการกล่าวถึงอะไรต้องการเน้นในเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถอดคำประพันธ์ออกมาเป็นเนื้อหา
1: เมื่อนั้นอินทรชิตยักษ์สีตัดสานเสนีให้จับระบำลำถวายเสนีนี่มันแปลว่า
2: หูวะ
1: หูไหนดูในนี้ม
2: ีแบบนี่เสนีแปลว่าสีนา
1: เดี๋ยวดูคำว่าเสนา ง่ายเสนาแปลว่า
2: ไพ่ผล
1: พระผู้เรืองฤทธิ์แข็งขันคอยดูสำคัญอย่าไว้พระทัยภัยรีก็เหมือนสุขีบอก
3: พระราพระราไข่ระวังตัว
0: โดยการนำเสนอนี้เนี่ยครูจะไม่ปิดกั้นความคิดของนักเรียนนะคะนักเรียนอาจจะนำเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นมาประยุกต์ใช้กับวรรณคดีเรื่องนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นการแสดงบทบาทสมมุติหรือว่าใช้สื่อเทคโนโลยีอาจจะเป็นประเภท PowerPoint หรือว่า Animation เพื่อให้เกิดความสนใจเพื่อนๆก็จะได้ติดตามดูนี่ค่ะ
3: แล้วทำเป็นยังไงดีอ่ะถ้าเป็นแอนิเมชัน
1: PowerPoint
3: แล้วเราจะร้องส่วนอัดเสียงนี่ต้องส่วนเนอะใช่ไหมร้อง

ของกลุ่มหนูได้รับในช่วงที่หนึ่งเลยค่ะเป็นการพรรณนาถึงช้างเอราวัณกับความยิ่งใหญ่ของทัพของพระอินทร์ที่อินทรชิตได้แปลงกายมาค่ะเป็นการนำเสนอรูปแบบใช้ PowerPoint เป็นสื่อค่ะแบบอ่านทำนองสนอแล้วก็แปลความหมายอีกทีนึงค่ะโดยมีการใช้ดนตรีไทยเป็นการประกอบเพื่อสร้างความสนุกมากขึ้นนะคะ

บทภาคเอราวัณช่วงแรกนะคะจะเห็นได้ว่าก่อนที่อินทรชิตจะออกรบได้ไปฝึกวิชาเป็นเวลายาวนานถึง7ปีแสดงให้เห็นถึงความมานะเพียรพยายามอดทนของอินทรชิตซึ่งเราสามารถนำหลักการความมานะเพียรพยายามของอินทรชิตมาใช้ได้ในการเรียนและการทำงาน

าทิตย์ขึ้นแสงแห่งยามเช้าสว่างเรืองรองหอมกลิ่นดอกไม้ฟุ้งทั่วป่าอันเป็นที่พำนักทั้งเดือนและดาวดับลงดิ่งนี้ให้แสงสว่างแห่งรุ่งอรุณจับฟ้าสีเหลืองทองจากนั้นพระรามก็ทรงตื่นจากการหลับไหลค่ะ

0: พระรามทรงรถที่พระอินทร์ประทานให้และขับรถและรถคันนั้นมีแสงสว่างเหมือนดังพระอาทิตย์รถคันนี้มีเทียมม้าที่ส่งเสียงร้องเป็นสัญญาณว่าพร้อมแล้วทำให้ม้ามีอาการหูตั้งชันแสดงถึงความร่าเริงฮึกเหิมสารถีของพระอินทร์ซึ่งขับรถทรงให้พระรามในมือถือสัตราวุธที่มีสองคมขับรถม้ามาท่ามกลางเหล่ากองทัพ
1: นักเรียนเขามีความเข้าใจเนื้อหาได้ดีทีเดียวเพราะว่าการที่เขาพรีเซนต์ออกมาเนี่ยเนื้อหาที่เขาตีความออกมาเนี่ยมันใช่เลยกับที่ถูกแปลออกมาเป็นร้อยแก้วนะคะ
2: กลุ่มของหนูก็จะเป็นเกี่ยวกับแสดงบทบาทสมมุติค่ะให้เพื่อนๆได้เข้าใจเกี่ยวกับอินทรชิตยกทัพมาค่ะฉากนี้ก็จะเป็นตอนที่ว่าพลักษ์ถามสุครีบค่ะคือมันจะเป็นแบบบทก็คิดว่าการแสดงบทบาทสมมุติเนี่ยน่าจะได้ที่สุดแล้วค่ะ

0: ของบทภาคเอราวัณในช่วงที่4นี้คืออย่าหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงดังที่พระลักษมณ์หลงไหลในเหล่านางรำค่ะ
1: ตัวข้าคืออินทรชิตและมีพาหนะคือช้างเอราวัณ
2: แป้ง
1: และนี่คือนางรำของข้าส่วนนั่นคือศัตรูคือพระลักษมณ์

0: ถ้าในมุมมองของครูนะคะวรรณคดีที่จะให้กับนักเรียนชัดเจนที่สุดก็คือข้อคิดนะคะเพราะว่าในแต่ละเรื่องของวรรณคดีทุกเรื่องเนี่ยจะให้ข้อคิดเป็นอาจจะเป็นหลักธรรมบ้างหรือว่าอาจจะเป็นคำสอนอย่างเงี้ยค่ะที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้กับตัวเองได้
1: การนำเสนอหน้าห้องการที่ได้ตีความการที่ได้ทำงานเป็นกลุ่มทำให้การเรียนวรรณคดีไทยเป็นการเรียนที่น่าสนใจมากขึ้นพอเราสนใจเราก็จะตั้งใจทำตั้งใจวิเคราะห์ตั้งใจอ่านก็เลยทำให้เข้าใจในวรรณคดีไทยมากขึ้นนะคะ
2: คือเรียนในหนังสือก็จะแบบอาจจะดูน่าเบื่อพอเราได้มาทำแบบนี้ก็จะทำให้เกิดความสนุกสนานแล้วก็ให้ทำให้เกิดความจำได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: ปัจจุบันนะคะวรรณคดีก็บางนักเรียนบางกลุ่มหรือว่ากลุ่มใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ฉะนั้นพอมันไม่ค่อยได้ถูกสนใจวรรณคดีบางเรื่องก็ถูกลืมไปก็อยากจะฝากว่าวรรณคดีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเหมือนเป็นเอกลักษณ์ส่วนหนึ่งของประเทศเราเลยก็ว่าได้นะคะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนเนี่ยช่วยดำรงรักษาเอาไว้ให้คงอยู่กับภาษาไทยแล้วก็คู่กับชาวไทยไปตลอดนะคะ

0: พูดถึงปัญหาการสอนภาษาไทยมีส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องของคำเพราะคำไทยนั้นมีหลากหลายครั้นเราจะสอนให้เด็กเรียนรู้คำเป็นคำคำไปดูจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจอาจจะเฉพาะสัมผัสสระคือใช้สระเหมือนกันใช้อักษรพยัญชนะต้นตัวเดียวกันก็ได้นะคะครูก็เลยลองคิดค้นวิธีนำบทเพลงบทร้อยกลองมาสอนเด็กเพื่อให้เด็กนำบทร้อยกลองบทเพลงเหล่านั้นมาเป็นสื่อค้นหาคำแต่ก็ค้นพบว่าบทร้อยกลองบทเพลงที่ครูเคยนำมามันเป็นเพลงตอนที่ครูร้องได้สมัยเมื่อครูยังเด็กๆก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่โดยได้แนวคิดจากท่านอาจารย์ประเทืองคล้ายสุบรรณท่านอาจารย์บอกว่าการนำสิ่งที่ใกล้เคียงกับเด็กใกล้ตัวจะทำให้เด็กสนใจนักเรียนลองดูใบความรู้ซึ่งเป็นบทเพลงของคุณแม่พุ่มพวงที่ครูให้ดูลองดูในท่อนที่สองมาดก็น่าลุ้นหุ่นก็เจ๋งแจ๋ว
1: เชื่อมแต่แม่ม่วงนอนในกุฏิ
0: มาดดีน่าลุ้นเหลือเกินหุ่นก็ดีหุ่นก็เจ๋งหุ่นคืออะไรอ่ะลักษณะรูปร่างลักษณะเจ๋งเท่แต่นักเรียนเชื่อไหมว่าถ้าเราเอาคำเหล่านี้ไปพูดให้คุณปู่คุณย่าคุณทวดของนักเรียนฟังท่านจะเข้าใจเหมือนกับเราไหมเนี่ยเจ๋งลุ้นมาดอย่างเงี้ยนักเรียนคิดว่าท่านจะเข้าใจตรงกับเราไหม
1: ไม
0: ่เข้าใจเพราะคำเหล่านี้เป็นคำที่ใช้ในเฉพาะโอกาสเฉพาะกลุ่มเราเรียกมันว่าเป็นคำแสลงหรือบางครั้งในคำแสลงหรือศัพท์แสลงนี่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำคะ

0: พลงอย่างไหนที่นักเรียนควรจะเลือกมามีความเหมาะสมในด้านใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาษา
1: ไปเลือกบทเพลงที่นักเรียนคิดว่ามีในสิ่งต่างๆที่ครูได้กล่าวไว้อันได้แก่จังหวะทำนองคำศัพท์ที่สร้างอารมณ์คำศัพท์ที่ให้ความรู้สึกกับตัวเองคำสอนในบทเพลงเหล่านั้นแล้วเราจะนำมาเสนอในชั่วโมงต่อไปแต่ในช่วงนี้ครูอยากให้ทราบว่าในวัยของนักเรียนขณะนี้เพลงปัจจุบันเนี่ยมันมีเพลงลักษณะไหนจะเหมือนกับตอนที่ครูเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเปล่าในกลุ่มไหนที่พอจะขับร้องให้ครูฟัง

0: ทำไมต้องห้ามว่าอย่าบอกเขาว่า
1: เหมือนแบบถ้านิ่งบอกไปใช่ไหมคะก็เหมือนแบบเราแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วเหมือนแบบเธอสมมติว่าสองคนนี้เป็นแฟนกันใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: แล้วหนูเคยเป็นแฟนคนนี้แล้วเหมือนแบบคนนี้ไม่มีคนใหม่ค่ะแบบอย่าบอกกับเขาเหมือนแบบถ้ายิ่งบอกก็เหมือนเราแพ้เหมือนเขาแย่งเราไป
0: ในบทเพลงที่กาญจนาเลือกมามันมีความเพราะยังไงมันมีความสัมผัสมันมีสัมผัสคล้องจองยังไง
1: มันสื่อความรู้สึกออกมาม
2: ันสื่อความรู้สึกออกมา
1: แล้วแบบเหมือนเราเศร้าเราแพ้เราโดนแย่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อย่าลืมว่าการบ้านที่ครูมอบให้นั้นไม่ได้จำกัดความคิดอย่าคิดว่าเลือกเพลงไหนดีจะถูกใจครูเลือกเพลงไหนดีที่คิดว่าดีสำหรับนักเรียน
3: ขั้นตอนต่อไปค่ะหลังจากที่นักเรียนเลือกเพลงมาและนำบทเพลงนั้นมาส่งครูแล้วก็จะเป็นการให้แต่ละกลุ่มสมาชิกในกลุ่มของนักเรียนวิเคราะห์บทเพลงตามหัวข้อที่ช่วยกันกำหนดไว้เช่นกันนั่นก็คือเริ่มจากความไพเราะของบทเพลงซึ่งอาจจะมีการใช้คำหลากหลายชนิดเช่นคำที่มีความหมายโดยในคำที่มีลักษณะเป็นโวหารภาพพจน์ซึ่งคำเหล่านี้จะเป็นปัจจัยส่งผลไปถึงการสร้างเพลงหรือการแต่งการประพันธ์เพลงที่จะให้เกิดความไพเราะลองมาดูว่าบทความบทเพลงหรือสื่อใดๆก็ตามจะมีความไพเราะมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างลำดับแรกมีเนื้อหาสาระน่าสนใจน่าติดตามลองกลับไปดูว่าเพลงของนักเรียนมีไหมองค์ประกอบต่อไปการสื่อถึงอารมณ์ซึ่งมันจะต้องเกี่ยวกับคำในบทเพลงนั้นแน่นอนคำที่มีความหมายโดยตรงคำที่มีความหมายโดยในคำที่มีความหมายโดยในก็อย่างเช่นถ้าพูดถึงเสือนักเรียนจะนึกไปถึงสัตว์สี่เท้ามีความดุร้ายแต่ถ้าบอกว่าเสือผู้หญิงน่าจะหมายถึงอะไรดีอะเสือผู้หญิงผู้ชายกันล่อนผู้ชายเจ้าชู้อันนี้ลองมาดูคำเหล่านั้นในบทเพลงที่จะยกตัวอย่างต่อไปนี้ลาวดวงเดือนดวงเดือนนี่หมายถึงดวงเดือนจริงๆหรือเปล่าคะหมายถึงดวงเดือนที่อยู่บนท้องฟ้าจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ดวงเดือนดวงนี้หมายถึงผู้หญิงอันเป็นที่รักโอ้พี่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือนเอ๋ยอกที่เป็นห่วงเนี่ยอกมันเป็นห่วงได้ไหมมันเป็นอะไรล่ะคะเป็นความรู้สึกนี่คือความไพเราะจากบทเพลงลองวิเคราะห์จากเพลงที่นักเรียนเตรียมมาว่ามีคำลักษณะเหล่านี้ไหมให้เวลานักเรียนเตรียมตัวแบ่งกลุ่มกันจัดสรรสมาชิกในกลุ่มว่าใครจะทำหน้าที่อะไรในการนำเสนองานในครั้งนี้
4: ต้องบุคลาที่สถานลงตรงไหนที่เป็นท้องเ
5: กมเจอแล้วในนี้ชอบไม่เจอแล้วค่ะน่าจะชาติบ้างไหมเนาะ
4: มันก็มีอ้ออ่านสระเอเหมือนกันนั่นแหละมันเป็นสระ
5: ได้อยู่ได้เลย
6: เนื้อเราเนาะมีสัมผัสมีภาษาที่เข้าใจง่าย
7: ความหมายดีเนาะ
8: เหมือนเราเอาคำหวานๆอ่ะมาบิ้วอารมณ์เพลงด้วยให้คนร้องมาอันนี้อ่ะ
9: น่ารักดี

0: 나 라지 다이 에프쇼 쪼
1: ความน่ารักจะตายเอฟชอบทีนี้ในการนำเสนอผลงานของตัวเองนั้นย่อมทำให้เขาเกิดความขัดแย้งในใจเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือการได้แสดงออกซึ่งความสามารถจะเป็นความสามารถความถนัดในการร้องเพลงก็ดีการแสดงออกในการเต้นแต่ครูก็จะต้องย้ำกับนักเรียนเสมอว่าเมื่อครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงได้แสดงออกถึงความถนัดความสามารถของนักเรียนในด้านนี้แล้วก็อย่าลืมว่าสัญญาที่เรามีต่อกันก็คือนักเรียนจะต้องวิเคราะห์บทเพลงของนักเรียนว่ามีความไพเราะอย่างไรมีการใช้คำลักษณะไหนบ้าง
2: ที่คุณครูให้พวกเราหาเพลงมาแล้วก็ทำกิจกรรมหนูรู้สึกว่ามันน่าสนใจค่ะแล้วก็ทำให้เข้าใจแต่ละเพลงมีความเพราะแล้วก็ไม่เหมือนกันนะคะมีความหมายไม่เหมือนกันหรือไม่ก็มีการใช้คำที่ไม่เหมือนกันนะคะ
3: เพลงของเราเป็นเพลงที่น่าสนใจเพราะเป็นเพลงที่เหมาะสมกับวัยมีการใช้คำศัพท์วัยรุ่นมากมายเช่น app bell get okay style และมีจังหวะทำนองเพลงที่น่าสนใจและสนุกสนานล่าเริงค่ะ
4: มีการใช้คำอุปมาเช่นชักแม่น้ำทั้ง4 5สายปิงวังยมนาถและแม่น้ำนายมาอธิบายอย่างไรเธอก็ไม่เข้าใจ
5: ก็ทำให้เราได้รู้สึกอินกับเพลงมากขึ้นเพราะเป็นเพลงร่วมสมัยให้เราเข้าใจในการใช้ภาษาใช้คำอะไรมากขึ้น
6: ได้รู้เรื่องการใช้คำโดยที่ใช้เนื้อเพลงเป็นสื่อและก็ได้ความรู้หลายๆอย่างที่เกี่ยวกับภาษาไทยที่เป็นโวหาร
7: มีการใช้คำปฏิภาคเช่นกลุ่มคำที่ว่ากลั่นมาจากหัวใจฟังแล้วมีความสุขเพลงนี้เป็นเพลงที่มีเสน่ห์ทั้งจังหวะทำนองเนื้อร้องความหมายรวมทั้งเสียงของนักร้องทำให้ฟังแล้วมีความสุขสบายใจค่ะ
1: จุดสำคัญที่เราต้องการจากนักเรียนก็คืออยากให้เขาวิเคราะห์ให้ได้ว่าในเนื้อเพลงของเขามีคำชนิดใดเขาจะต้องค้นพบให้ได้ว่าในบทเพลงนั้นที่เขาเลือกมานั้นมีการใช้คำลักษณะใดบ้างจึงทำให้บทเพลงนั้นเกิดความไพเราะ
8: ในการที่คุณครูให้พวกเราไปหาเพลงที่พวกเราชอบทำให้เรารู้สึกว่าการเรียนรู้เรื่องชนิดของคำในครั้งนี้ค่ะทำให้เรียนรู้ได้ง่ายได้แบบได้เยอะได้อะไรประมาณนี้มากขึ้นค่ะ

0: ตุที่พวกหนูเลือกเพลงนี้ก็เพราะว่ามีการใช้คำที่มีความหมายโดยนายเช่นเก็บใจไว้ในลิ้นชักมีความหมายว่าไม่คิดที่จะเปิดใจจะรักใครอีกแล้วค่ะและความหมายโดยรวมของเพลงนี้เกี่ยวกับการผิดหวังของความรักครั้งแรกและไม่กล้าที่จะเปิดใจยอมรับกับครั้งใหม
1: ่ตรงที่บอกว่าเข้ามาค้นในลิ้นชักที่ปิดตายเพราะรักร้าว
2: อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นความหมาย
0: โดย
2: ในหรือในยะนะคะนอหนูไม่หันอากาศยอยักษ์ความหมายโดยในไม่ได้ตรงเป๊ะแต่เราเข้าใจกันทุกกลุ่มนำเสนอและช่วยกันวิพากษ์จนเสร็จสิ้นแล้วครูก็จะชวนนักเรียนมาอภิปรายกันอีกครั้งหนึ่งเป็นการสรุปเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ตรงกันว่าบทเพลงทุกบทเพลงย่อมมีความไพเราะแตกต่างกันไปคำประเภทไหนบ้างล่ะที่จะทำให้บทเพลงเกิดความไพเราะคำที่มีสัมผัสคล้องจองไหนลองยกตัวอย่างสิคะ
0: เก็บใจไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วรักแท
2: ้คำสัมผัสคล้องจองที่ว่าคือคำว่า
0: ชักกับรัก
2: ชักกับรักนอกจากคำสัมผัสคล้องจองแล้วยังมีคำประเภทใดอีก
3: คำที่มีความหมายโดยใน
2: คำที่มีความหมายโดยใน
3: ท่องเอาไว้ตัวโน้ตอย่าให้หาย
2: ท่องเอาไว้ตัวโน้ตอย่าให้หายมันอยู่ตรงไหนล่ะคะความหมายโดยในของหนู
3: คำว่าตัวโน้ตไม่ได้หมายถึงตัวโน้ตที่อยู่ในบทเพลงแต่หมายถึงความรู้สึกคิดถึงที่ส่งไปให้ใครคนหนึ่งค
2: ่ะเปรียบตัวโน้ตเป็นความคิดถึงโวหารภาพพจน์ประเภทบุคลาธิสถานจากบทเพลงของหนูลองยกตัวอย่างให้ฟังค่ะ
0: ฟ้าฝนแม่นกันอย่างนี้เสมอค่ะ
2: เป็นบุคลาธิสถานตรงไหนคะ
0: เพิ่นเอาไว้เปรียบสิ่งมันมีชีวิตกับเป็นคนค่ะ
2: คือ
0: ฟ้าฝนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติค่ะ
2: ค่ะ
0: ปัจจัยเป็นแล้วก็เพิ่นก็เปรียบความรู้สึกประมาณว่าฟ้าแกล้งเฮาค่ะ
4: สำนวนสุภาษิตและคำพังเพย
2: สำนวนสุภาษิตและคำพังเพย
3: คำไวยพจน์ค่ะ
2: คำไวยพจน์อันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำเท่านั้นเองยังมีหลากหลายประเภทของคำที่ผู้แต่งสามารถนำไปใช้แล้วทำให้บทเพลงของเขามีความไพเราะมีความหมายยิ่งขึ
5: ้
2: น
5: ในการที่จะสอนเด็กนั้นเราอย่าเป็นผู้ป้อนความรู้ให้เด็กอย่างเดียวบางอย่างเราเรียนรู้ร่วมไปกับเด็กด้วยเพราะครูเป็นผู้ชี้แนะและส่งเสริมครูเป็นผู้แต่งเติมเพิ่มคุณค่าครูให้คุณธรรมและวิชาเด็กพัฒนาก็จะเสริมคุณค่าของคุณครู

0: ก็อยากให้มีเก้าอี้ที่มันนอนอ่านหนังสือได้อะครับแล้วก็ให้มีตุ๊กตามาวางอยู่บนตู้หนังสือเด็กจะได้เข้ามากันเยอะๆครับ
1: ก็น่าจะเป็นหนังสือความรู้ค่ะแล้วก็หนังสือนิทานที่ทำให้คนอื่นมีจินตนาการมากขึ้นนะคะจะได้ไม่เครียดกับการเรียนนะคะ
2: ก็ถ้าเกิดว่าใครมายืมหนังสือเรื่องก็อาจจะได้เป็นขนมมาค่ะ
3: มีร้องเพลงชักชวนมีการเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำมาตามหาไอเดียสร้างสรรค์ที่จะทำให้นักเรียนอยากเข้าห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้นโดยมาขอทานนักเรียนประถมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฝ่ายประถมและนักเรียนระดับมัธยมของโรงเรียนศึกษานารีซึ่งน้องๆทั้งสองกลุ่มได้นำเสนอไอเดียที่ว่าจะทำห้องสมุดให้มีความหลากหลายเป็นวาไรตี้ที่ห้องสมุด
5: เรามีการแบ่งเป็นม.ปลาย15คนแล้วก็ม.ต้น5คนค่ะก็น้องที่มาคัดเลือกนะคะเราก็จะให้น้องออกมาแสดงความสามารถที่น้องมีอยู่อ่ะให้น้องทำอะไรก็ได้ที่รู้ว่าน้องกล้าแสดงออกค่ะ
4: จากนั้นน้องๆก็ได้ประชุมระดมความคิดว่าจะมีกิจกรรมเชิงวาไรตี้อะไรบ้างที่จะทำให้ห้องสมุดดูน่าสนใจซึ่งจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
6: คือว่ากิจกรรมนี้ใช่ไหมเราจะต้องแบบเป็นกิจกรรมที่เราจะชักชวนให้น้องเนี่ยเข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุดก็คือประมาณว่าเราจะคิดกิจกรรมอะไรก็ได้ซึ่งมันเป็นวาไรตี้ถูกปะก็เป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับในหนังสือในห้องสมุดด้วย
7: เอานิทานในพวกวรรณกรรมอะไรเงี้ยมาดัดแปลงเพื่อจะได้ให้มันน่าสนใจขึ้น
8: เหมือนกับโรงเรียนเราอย่างเงี้ยมันมีหนังสือหลายแบบใช่ไหมอาจจะเป็นหนังสือแฟชั่นอย่างเงี้ยเราอาจจะนำตรงนั้นมาดึงดูดความสนใจคนอย่างเช่นเราอาจจะเอาคนแบบเหมือนกับมาเดินแฟชั่นโชว์เพื่อให้คนดูว่าแบบเฮ้ยแบบแล้วเราก็คือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็เชิญชวนว่าเนี่ยโรงเรียนเรามีหนังสือแบบนี้นะคนที่สนใจด้านนี้ก็มาดูได
7: ้สมมติว่าเราอ่านวรรณกรรมเรื่องนึงใช่ค่ะก็เอามาแต่งเป็นเพลงอะไรอย่าง
9: น
7: ี
9: ้ก็เมื่อกี้ที่น้องบอกร้องเพลงตามในหนังสือใช่ไหมคะก็คิดว่าแบบมันน่าจะเอามารวมกับอย่างอื่นได้แบบรวมกับละครหรือรวมกับหุ่นเชิดมือแบบสมมติแสดงหุ่นเชิดอยู่ในกระตุในวรรณกรรมเรื่องนี้แล้วเราก็เอาพอมาถึงช่วงทำนองเพลงอ่ะเราก็แบบมีคนร้องเพลงแล้วก็เดินออกมาหน้าผ่านหน้าม่านหุ่นเชิดอ่ะ
5: ก็เขาว่าถ้าเป็นป้องวาทีมันก็ดีนะใช่ป่ะแบบจัดโต๊ะเป็น2ฝั่งเนี้ยแล้วเราก็หนังสือจากห้องสมุดอ่ะยืมมาก่อนใช่ป่ะแล้วก็ตั้งไว้แล้วก็อาจจะเป็นหนังสือเนาะอ่านนอกเล่นฝั่งนึงหนังสือวิชาการฝั่งนึงก็ได้แล้วก็หรือว่าเป็นหนังสืออะไรก็ได้อ่ะแบบเราเอามาโต้กันว่าหนังสือเล่มนี้มันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยบอกประโยชน์ไปแล้วก็แบบโต้เอ้ยเนี่ยนี่มันดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ย
7: ใครจะชนะอย่างเงี้ยค่ะเราให้คนที่มาชมการโต้วาทีเป็นคนโหวต
5: สรุปเลยว่าเราจะโต้วาทีกันที่ห้องสมุดทำละครหุ่นเชิดกันที่ห้องสมุดแล้วก็แฟชั่นโชว์ป่านนี้แล้วก็การเต้นนะเราจะแสดงที่โรงอาหาร
4: จากการประชุมของกลุ่มนักเรียนก็ได้ข้อสรุปในการทำกิจกรรมดังนี้ค่ะมีทั้งละครหุ่นการโต้วาทีการเดินแฟชั่นประกอบละครเพลงเพื่อดึงดูดความสนใจให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆในโรงเรียนหันมาเข้าห้องสมุดมากขึ้นค่ะ
5: ไม่มีอะไรแล้วเนาะเอาตามนี้แล้วกันนะคะ

0: ไหนคะน้องๆเพราะฉะนั้นน้องๆที่สนใจหัวข้อนี้นะคะสามารถไปรับชมการโต้วาทีของพวกเราได้ภาพ4นะคะชั้น3ค่ะ
1: เริ่มที่กิจกรรมแรกของโรงเรียนศึกษานารีนั่นก็คือการแสดงละครประกอบเพลงที่ลานหน้าเสาธงเพื่อเรียกความสนใจของนักเรียนก่อนที่จะจัดกิจกรรมต่อบนห้องสมุดค่ะ
2: จันหนึ่งเดินเข้ามาถ้าขอเสียงปรบมือให้น้องชายก่อยค่ะค่ะสำหรับละครชุดนี้นะคะเป็นละครเพลงนะคะซึ่งสอดแทรกวัฒนธรรมมากมายของหลายๆประเทศนะคะน้องๆทุกคนสามารถหาได้จากหนังสือ100วันกับวัฒนธรรมนานาชาตินะคะ
1: ทางด้านประถมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก็มีการแสดงละครนิทานที่น่ารักไม่แพ้กันจะเห็นว่ามีเพื่อนๆนักเรียนจำนวนมากให้ความสนใจอยากเข้าห้องสมุดเพื่อมาชมละครค่ะ
3: กระครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชื่อซิมฮักกิวอาศัยอยู่ในอำเภอโดฮาเขาเป็นคนตาบอดแต่มีน้ำใจและขยันมาก
4: วันหนึ่งขณะชายตาบอดซิมเดินข้ามสะพานเขาก็ตกลงไปในลำธาร
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
3: อมิตพุทธ
6: ข้าจะตอบแทนท่านอย่างไรดี
3: ให้เจ้าตอบแทนกับพระเจ้าโดยการถวายข้าว300กระสอบแล้วตาของเจ้าก็จะหายดีเองชายตาบอดซิมกุ้มใจอยู่ทุกวัน
7: พ่อมีเรื่องอะไรกุ้มใจหรือเปล่าคะ
3: ชายตาบอดซิมบอกเรื่องคำสัญญากับพระให้ฟัง
7: วันหนึ่งชาวประมงเข้ามาที่หมู่บ้านและประกาศว่า
8: เราต้องการหญิงสาวมาบูชาถวายแด่เจ้าสมุทร
9: จะตอบแทนด้วยอะไรก็ได้ทุกสิ่ง
7: ขอให้ซื้อหนูด้วยข้าวสาร300กระสอบค่ะ
9: ได้สิ
10: ถ้าอยากรู้ว่าพ่อซิมซองจะหายตาบอดหรือไม่และชีวิตของซิมซองจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามเรื่องซิมซองลูกสาวกตัญญูขอบคุณค่ะ
11: ขอบคุณค่ะ
12: น้องๆคนไหนอยากอ่านหนังสือที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปีกหรือว่าเกี่ยวกับสิ่งที่มีปีกนะคะคนไหนอยากได้บ้างคะ
1: หลังจากนั้นนักเรียนหลายๆคนก็ยังอยากหยิบยืมหนังสือมาอ่านต่อไปค่ะ
13: เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าน้องๆก็อยากรู้อยากเห็นเรื่องของว่าเรื่องจะเป็นเรื่องราวต่อไปยังไงเรื่องนี้มีบทสำคัญตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะน้องเขาจะสนใจมากค่ะก็เห็นน้องเขาแย่งกันเลยค่ะเวลาให้หนังสือก็แย่งกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป็ดหายเรื่องซินซองเรื่องอยากมีปีค่ะหลายๆเรื่องน้องเขาก็อยากอ่านแล้วก็อยากรู้เพิ่มขึ้นนะคะ
14: น้องๆก็อยากเข้ามาอ่านหนังสือที่เราได้แสดงไปจนจบอะค่ะอยากจะรู้เรื่องราวต่อไปอะค่ะ
15: เด็กๆได้เอาสิ่งที่เราอ่านมาทำเป็นละครเวทีก็เป็นเรื่องของกระบวนการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เรื่องของการจินตนาการจะทำให้เด็กเนี่ยไปสู่อีกโลกนึงและจะทำให้เขาเนี่ยมีความคิดกว้างไกลเข้าไปอีกเกิดจากการอ่านเด็กๆเอาหนังสือที่เขาชอบที่เขารักเกิดจากความรักของเขาเองเขาเลือกของเขาเองความจินตนาการสร้างสรรค์ของเขาเกิดขึ้นเองอย่างนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุน
1: เรามาดูการทดลองทำกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนศึกษานารีนั่นก็คือการโต้วาทีที่ห้องสมุดในหัวข้อที่ว่าละครเกาหลีดีกว่าละครไทยตรงไหนโดยน้องๆได้แบ่งกลุ่ม

0: ออกเป็น2กลุ่มและหาข้อมูลจากหนังสือในห้องสมุดเพื่อประกอบการโต้วาทีในครั้งนี้ค่ะ
1: กำลังหานิยายเพื่อจะไปโต้ฝั่งในภาพค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะก็มีเป็นมาจากซีรีส์เกาหลีค่ะเรื่องฝั่งเราที่ปลายฟ้าค่ะคือในเรื่องของเวอร์มากค่ะจะเอามาค้านเขา
3: ในวันนี้ค่ะเราก็จะได้จัดการโต้วาทีขึ้นค่ะ
4: ในหัวข้ออะไรนะคะ
3: ละครเกาหลีมีดีกว่าละครไทยที่ตรงไหนค
5: ่
3: ะ
5: น้องๆคะไหนขอเสียงคนชอบละครเกาหลีหน่อยได้ไหมคะ
3: โอ้ยไม่ได้อ่ะโอ้ย
4: ละครเกาหลีดีกว่าละครไทยแน่นอนค่ะโดยดิฉันนะคะจะมานำเสนอในหัวข้อหลักๆนะคะก็คือฉากของเรื่องค่ะฉากของเรื่องในละครเกาหลีนั้นไม่เหมือนของประเทศไทยเลยฉากละครเกาหลีนะคะมีทั้งฉากที่มีหิมะฉากที่สวยงามฉากที่มีต้นไม้งามๆนะคะอีกทั้งยังมีเกาะแก่งที่น่าสนใจมากมายนะคะละครไทยเนี่ยมีแต่อากาศร้อนๆตึกๆอะไรก็ไม่ทราบนะคะลำดับต่อไปนะคะก็เป็นเพลงประกอบละครค่ะแต่ว่าในเพลงประกอบละครนี้นะคะดิฉันขอย้อนยุคไปถึงเพลงสมัยเก่าๆนะคะคือเพลงอารีรังค่ะอารีรังอารีรังอารีโรนะแต่คนสมัยใหม่เนี่ยก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในจังหวะใหม่ๆจังหวะเร็วๆที่ทันใจวัยรุ่นได้นะคะดังนี้ค่ะอารีรังอารีรังอารีโร
2: ค่ะก่อนอื่นก็อยากจะขอชมประธานฝ่ายเสนอนะคะว่าเมื่อกี้ร้องเพลงอารีรังแล้วหน้าตาคุณเหมาะมากกับสมัยนั้นมากเลยค่ะ
4: ค่ะ
2: ละครไทยนะคะไม่เน้นลงทุนที่ฉากนะคะแต่ว่าเน้นลงทุนที่ตัวละครแทนนะคะประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่แบบระบบอาวุโสต้องมาก่อนนะคะเห็นไหมคะว่าละครแต่ละเรื่องนะคะจะต้องมีผู้อาวุโสเป็นที่ปรึกษาให้เราเพลงไทยเดิมของไทยนะคะเป็นเพลงที่มีเกียรติและมีคุณค่ามากนะคะไม่เหมาะที่จะนำมาปรับจังหวะให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะเอามาร้องเล่นในสมัยนี้ค่ะ
3: ต่อไปเนี่ยก็อยากจะฟังฝ่ายเสนอบ้างค่ะว่าละครเกาหลีมีดีอย่างไรคะ
6: คือความสมจริงของคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยจะมีการแต่งหน้าที่ดูสมจริงสามารถนำชุดประจำชาติเนี่ยมาใช้เป็นจุดเด่นของละครได้อย่างเหมาะสมแต่ละครไทยจะสอนทุกครั้งที่ละครไทยจบนะคะจะมีแทรกข้อคิดต่างๆมากมายทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้จักคิดสร้างสรรค์ขึ้นค่ะ
4: สรุปจากฝ่ายเสนอเนี่ยขอเสนอว่าละครเกาหลีดีกว่าแน่นอนค่ะเนื่องจากฉากที่สวยงามกว่าบทเพลงประยุกต์ก็ใช้ในการประกอบละครได้มากกว่านะคะค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนน้องๆนะคะอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะนอกจากจะเป็นหนังสือที่เป็นละครเกาหลีแล้วเนี่ยก็ยังเป็นหนังสือที่สอดแทรกวัฒนธรรมจากต่างประเทศทำให้น้องๆมีความรู้มากขึ้นอีกด้วยค่ะ
2: ค่ะดิฉันก็เป็นตัวแทนจากฝ่ายค้านนะคะสรุปนะคะว่าละครไทยดีกว่าละครเกาหลีแน่นอนค่ะเพราะว่าละครไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมประเพณีสอดแทรกอยู่ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการไหว้การเคารพผู้อาวุโสกว่าการไม่ละเมิดสิทธิของผู้หญิงอะไรอย่างงี้ค่ะเรื่องดอกส้มสีทองนะคะถึงแม้มันจะเป็นเรื่องราวที่รุนแรงนะคะแต่ว่าให้แบบเราเข้าใจว่าคาแรคเตอร์ของเรยานะคะเป็นบุคลิกที่ไม่ควรเอาตามนะคะแล้วก็อย่างที่ดีคืออะไรค่ะ
3: ผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะละครไทยของเราชนะค่ะ
5: อยากจะให้น้องๆ นะคะลองเข้ามาอ่านหนังสือหาข้อมูลในห้องสมุดดูนะคะเพราะว่าในห้องสมุดเนี่ยมีข้อมูลมากมายไม่ใช่แค่ในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะคะมีข้อมูลอีกหลากหลายอีกด้วยสำหรับวันนี้นะคะการโต้วาทีก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะน้องๆคนไหนสนใจกิจกรรมครั้งต่อไปก็เชิญเข้ามาร่วมกันได้นะคะที่ห้องสมุดที่เดิมค่ะ
7: ละครไทยค่ะ
8: เพราะละครไทยเป็นละครที่เกี่ยวกับบ้านเกิดของเราเองค่ะคิดว่าหนังสือมันเป็นของคนที่เขาพิมพ์มาจริงๆอะค่ะแต่ละครอาจจะอ่านมาจากหนังสือแล้วก็เอาไปแต่งเรื่องราวมาค่ะก็เลยอ่านหนังสือดีกว่าค่ะ
0: สำหรับกิจกรรมต่อไปในการทำให้เพื่อนๆนักเรียนมาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้นก็คือการแสดงละครผสมหุ่นเชิดมือเรื่องคุณพ่อขายาวซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่นำมาจากหนังสือในห้องสมุด
9: พี่ก็ขอให้น้องเนี่ยนะคะติดตามอ่านได้ในหนังสือคุณพ่อขายาวหรือ Daddy Long Legs นั่นเองค่ะ
0: และแล้วการแสดงวาไรตี้ที่ห้องสมุดของน้องๆ นักเรียนก็จบลงมีนักเรียนจำนวนมากที่สนุกและให้ความสนใจส่งผลให้อยากรู้อยากเข้าห้องสมุดเพื่อมาชมกิจกรรมวาไรตี้แบบนี้อีกและต่อยอดต่อไปว่าถ้าอยากรู้เรื่องสนุกสนุกแบบนี้ต่อก็ต้องไปยืมหนังสือในห้องสมุดต่อไปค่ะ
10: สังเกตจากน้องที่แบบพอรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรน้องก็พยายามแบบผ่องผายว่าหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเง
11: ี้ยรู้สึกว่าน้องแบบให้ความร่วมมือดีมากก็แบบ

0: ้าแล้วก็มาดูเพราะแบบอยากดูพี่ๆแสดงแบบจะได้สนใจเกี่ยวกับหนังสือ
1: นักแสดงเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาเป็นตัวสื่อเป็นเครือข่ายในการที่จะช่วยส่งเสริมให้น้องๆที่เข้ามารับฟังหรือมาดูกิจกรรมเนี่ยก็จะช่วยให้น้องเขาเนี่ยมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้นและการค้นคว้านะคะใฝ่หาความรู้เขาก็จะเข้ามาในด้วยความรู้สึกของเขาเองว่าเขาอยากจะเข้ามาอ่านหนังสือแล้วเขาก็จะเลือกหนังสืออ่านตามที่เขาอยากจะอ่าน
2: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์จากมุมมองของนักเรียนที่อยากทำให้ห้องสมุดดูน่าสนใจมากขึ้นและสามารถจัดกิจกรรมนั้นได้จริงทำให้นักเรียนทั่วไปตื่นเต้นให้ความสนใจเข้าห้องสมุดมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นไอเดียนี้ก็น่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้เด็กไทยอยากเข้าห้องสมุดและอ่านหนังสือกันมากขึ้นค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นหลักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูก

0: ฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทําให้เราจากหนี้ที่เราหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบมีกําลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่ในจ่ายในรอบเนี้ยก็คือว่ากําลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได
2: ้พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนําแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชําระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชําระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำ ำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตร

เมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลข

ที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก2 ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

ัวเลือกที่ถูกต้องเป็นตัวเลือกที่ไม่สั้นหรือยาวกว่าตัวเลือกอื่นนะครับอย่างเช่นเนี่ยมันก็ไม่เหมาะเท่าไหร่ครับอาจารย์คือถามว่าทำได้ไหมแต่ว่าถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ก็จำเป็นแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่ควรที่จะให้มันยาวเกินไปมากกว่าตัวเลือกอื่นให้มันแบบใกล้เคียงกันนะครับซึ่งเป็นข้อที่งองูนี้เป็นข้อที่ถูกด้วยนะครับใบพืชใบของพืชใบเลี้ยงคู่มีลักษณะอย่างไรก็ยาวกว่าตัวเลือกอื่นนะครับก็ให้ปรับให้สั้นลงได้นะครับสองก็คือตัวเลือกไม่ควรใช้คำซ้ำนะครับอาจารย์อย่างเช่นเราควรฆ่าเชื้อโรคในน้ำในนมโดยก็ไก่อุ่นให้ร้อน40ขอไข่ก็อุ่นให้ร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปรับให้มันดีขึ้นอาจจะลดคำฟุ่มเฟือยลงนะครับเป็นแบบลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปนะครับอาจารย์อันที่3นะครับไม่ควรเป็นตัวเลือกที่เทียบเคียงกับตัวเลือกอื่นอย่างเช่นดาวหางพบได้ในบริเวณใดนะครับกอไก่ใกล้โลกคอไข่ในระบบสุริยะคอควายนอกระบบสุริยะงองูพบได้โดยทั่วไปตัวเลือกเป็นยังไงครับอาจารย์นอกระบบสุริยะกับพบได้โดยทั่วไปเนี่ยมันเทียบเคียงกันได้ไหมครับมันก็เหมือนจะกำกวมใช่ไหมที่อาจารย์บอกมันกำกวมมากไม่รู้จะตอบอะไรดีเด็กอาจจะตอบว่างองูก็ได้พบได้ทั่วไปของผมแปลว่าอยู่นอกระบบสุริยะก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพิจารณาตัวเลือกที่ไม่สามารถเทียบเคียงกับตัวเลือกอื่นได้นะครับอันนี้คอกับงอเทียบเคียงกันได้นะครับตัวเลือกแต่ละข้อก็ไม่ทับซ้อนกันอันนี้อาจารย์น่าจะทราบดีนะครับเด็กอายุเท่าใดจึงมีฟันแท้ขึ้นอันนี้เป็นข้อสอบง่ายๆนะครับ4ขวบระหว่าง4ถึง6ขวบอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างข้อสอบที่ไม่ดีนะครับอันนี้ข้อสอบจริงๆที่เอายกตัวอย่างมานี้ก็คือมีการออกจริงแล้วก็เป็นตัวอย่างที่นำมาใช้นะครับเรียงให้เป็นระบบถ้าเป็นตัวเลขก็ให้นักเรียนดูง่ายครับ27 15 27อะไรอย่างงี้เราก็เรียงจากน้อยไปมากจากมากไปน้อยแล้วแต่นะครับผมคิดว่าอาจารย์น่าจะเข้าใจหลักการในการออกข้อสอบโดยใช้วิธีการพิจารณาตัวเลือกใดเหมาะสมนะครับอ๋อขออภัยครับอาจารย์ต้องเป็น7 1520แล้วก็27งองูนะครับเขียนผิดนะครับครับตัวเลือกต้องสอดคล้องกับคำถามนะครับอย่างเช่นควันบุหรี่ทำให้เกิดโรคมากที่สุดทุกข้อเป็นโรคชื่อโรคใช่ไหมครับแต่คอควายไม่ใช่ชื่อโรคเนี้ยอันนี้ก็ไม่ดีนะครับอาจารย์รู้สึกคำถามผมจะเป็นออกแนววิทย์ใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์สุขะศึกษาด้วยใช่ไหมครับก็ปรับให้เป็นชื่อโรคดีไหมครับร่างกายสู้ผอมน่าจะเป็นโรคอะไรครับอาจารย์ถ้าปรับโรคขาดสารอาหารใช่ไหมครับเยี่ยมมากครับอาจารย์ก็คือปรับง่ายนิดเดียวนะครับให้มันเป็นชื่อโรคนะครับตัวลวงต้องมีความสมเหตุสมผลต้องมีที่ไปที่มานะครับอาจารย์ไม่มีที่มาไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นตัวลวงที่ไม่ดีนะครับก็แล้วเราจะเอาตัวลวงมาจากไหนอาจารย์ผมคิดตัวลวงยากมากวิธีการที่ผมใช้ก็คือใช้ข้อสอบแบบใช้แนวคิดที่เราอภิปรายกับนักเรียนในห้องนี่ครับมาออกถ้าเด็กเราถามไปแบบนี้เด็กตอบที่เด็กมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนก็เอาความเข้าใจนั้นมาเป็นตัวลวงเขาได้ครับอาจารย์อย่างเช่นกลุ่มสิ่งมีชีวิตคืออะไรอาจารย์จำได้ไหมข้อสอบควายอยู่รวมกันเป็นฝูงใช่ไหมครับอันนี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนเราก็เอาตัวลวงนี้มาลวงเด็ก
ก็ได้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นครับอาจารย์ซึ่งเราก็รู้ว่าแนวคิดที่ถูกคืออะไรแต่ว่าส่วนใหญ่อะไรที่เด็กเข้าใจผิดมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างเงี้ยครับก็เอามาเป็นตัวลวงได้ดีนะครับรูปแบบประโยคต้องเป็นแนวทางเดียวกันนะครับอาจารย์อาจารย์ลองพิจารณาเพราะเหตุใดจึงนิยมใช้ช้อนกระเบื้องตักอาหารร้อนแทนช้อนโลหะตัวเลือกใดที่ไม่เข้าพวกไม่เหมือนตัวเลือกอื่นครับอาจารย์อันไหนครับขอไข่เพราะอะไรครับอาจารย์ข้ออื่นขึ้นด้วยคำนามที่เป็นช้อนใช่ไหมครับชื่อช้อนใช่ไหมครับแต่ขอไข่ขึ้นต้นด้วยอะไรครับน้ำหนักมันไม่เข้ากันกับตัวลวงอื่นอาจารย์จะปรับแก้ยังไงดีครับช้อนโลหะเบากว่าช้อนกระเบื้องเหรอครับช้อนโลหะเบากว่าช้อนกระเบื้องจริงเปล่าครับอาจารย์โลหะหนักกว่าเพราะฉะนั้นต้องขึ้นต้นด้วยช้อนกระเบื้องถูกไหมครับช้อนกระเบื้องมีน้ำหนักเบากว่าช้อนโลหะนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับอาจารย์วิธีการปรับข้อสอบให้มันไปในทางเดียวกันนะครับโอเคครับอาจารย์

มี3สรุปวิธีการออกข้อสอบแบบเลือกตอบข้อสอบแบบเลือกตอบมีกี่ส่วนนะครับอาจารย์3ส่วนอะไรบ้างครับ1ก็คือมีสถานการณ์2คำถาม3ตัวเลือกใช่มั้ยครับมี3ส่วนวิธีการออกข้อสอบตัวเลือกที่ดีคำถามควรเป็นไงครับกระชับชัดเจนข้อมูลเพียงพอภาษาที่ใช้เป็นไงครับเหมาะสมกับระดับของนักเรียนนะครับตรงกับมาตรฐานไหมครับต้องให้ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้คำถามเป็นไงครับคำถามที่ดีและเหมาะสม1คือหาข้อยุติได้คำถามต้องชัดเจนสั้นใช่ไหมครับไม่เนื้อหาอะไรที่มันยาวไปก็ตัดออกได้ก็ตัดนะครับใช้คำศัพท์ที่เข้าใจง่ายมีอะไรอีกครับอาจารย์ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธทำไงดีครับไม่หรือว่าควรหลีกเลี่ยงปฏิเสธซ้อนปฏิเสธด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์วิเคราะห์ข้อสอบของตัวเองว่าเป็นไปตามที่อาจารย์เล่าไหมนะครับตัวเลือกก็ควรสั้นยาวเท่าๆกันเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับแล้วก็เรียงลำดับให้เหมาะสมถูกไหมครับอาจารย์มีตัวที่เลือกที่ถูกต้องไม่เทียบเคียงกันได้นะครับข้อสอบแบบเลือกตอบนะครับอาจารย์ถ้าแบ่งเป็นประเภทมันจะมีอยู่ไม่กี่ประเภทนะครับอาจารย์อันที่หนึ่งปกติที่อาจารย์เคยออกก็คือมีข้อคำถามแล้วก็มีตัวเลือกแล้วก็จบในหนึ่งข้อเราจะเรียกมันว่ารูปแบบคำถามเดียวนะครับอาจารย์แบบนี้เป็นต้นก็คือจบในหนึ่งคำถามมีคำถามมีสถานการณ์แล้วก็มีตัวเลือกแล้วก็จบเราเรียกว่าคำถามเดียวอาจารย์อาจจะใช้วิธีเลือกก็คือสิ่งที่กำหนดให้มีคำถามแล้วก็มีตัวเลือกนะครับอันนี้เรียกว่าคำถามเดียวแบบนี้อันที่สองก็คือเพิ่มสถานการณ์เข้ามานะครับแล้วก็มีคำถามแล้วก็มีตัวเลือกนะครับสถานการณ์นี้ก็ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ข้อมูลเพียงพอที่จะนำมาใช้ต่อภาษาที่ใช้ไม่ยากเกินไปนะครับแล้วก็มีคำถามมีตัวเลือกนะครับแบบนี้อาจารย์สามารถที่จะใช้หลายรูปแบบผสมกันในชุดข้อสอบชุดเดียวก็ได้อันที่3ก็คือว่า1ข้อมูลชุดเดียวเนี่ยสามารถนำไปตอบได้หลายข้อนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็ตอบได้หลายข้อนะครับเหตุผลที่ใช้วิธีนี้เพราะอะไรครับอาจารย์ว่ามีข้อดีอย่างไรมันมีแนวคิดที่สามารถที่จะถามนักเรียนได้หลายอย่างภายในชุดข้อมูลชุดเดียวแทนที่จะออกหลายข้อเราก็ใช้สถานการณ์เดียวกันแล้วก็ใช้ถามแนวคิดได้แตกต่างกันภายในชุดสถานการณ์เดียวกันอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับเด็กจะได้ไม่ต้องอ่านเยอะเกินไปนะครับอันนี้เป็นวิธีที่3สุดท้ายแล้วครับอาจารย์รูปแบบที่4ก็คือเหมือนที่ตอนต้นที่เราเคยถามเขาเรียกว่าผสมผสานก็คือมีคำถามมีตัวเลือกแล้วก็มีให้อธิบายนะครับผสมผสานเราเรียกว่าแบบผสมผสานก็คือมีคำถามแล้วก็มีตัวเลือกให้ตอบและสุดท้ายก็ให้เขียนตอบหลักๆ ก็คือมี4อย่างนี้นะครับเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นรูปแบบของข้อสอบแบบเลือกตอบนะครับจะมีรูปแบบอื่นอีกด้วยนะครับอาจารย์แต่ว่าหลักๆที่เขานิยมใช้กันก็คือมี4รูปแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สามารถที่จะนำไปเลือกใช้ได้ตาม

ความเหมาะสมนะครับซึ่งแต่ละรูปแบบเราก็เรียกรวมกันว่าข้อสอบแบบเลือกตอบนะครับแต่จะเป็นแบบไหนก็อยู่ในภายใต้หัวข้อเดียวกันข้อสอบแบบเลือกตอบแล้วก็ให้เหตุผลสามารถใช้เป็นประเมินระหว่างเรียนได้ไหมครับอาจารย์ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ประเมินหลังจบบทเรียนหรือหลังจบหน่วยประเมินเพื่อตัดสินได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับแบบนี้จะมีข้อดีคือว่าเราสามารถรู้ได้จริงๆว่านักเรียนเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดเหมือนที่ยกตัวอย่างตั้งแต่ต้นให้อาจารย์ได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปพิจารณานะครับอาจารย์อาจจะใช้วิธีนี้นะครับข้อสอบแบบให้เลือกแล้วก็เขียนเหตุผลเนี่ยพวกผมได้ไปทดลองใช้กับนักเรียนใช้วิธีนี้ที่อาจารย์สัญลักษณ์บอกว่าเด็กส่วนใหญ่อาจจะคิดไม่ได้คิดไม่ตอบคำถามไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาคิดไม่ได้นะอาจารย์นักเรียนคิดได้จากถ้าดูจากเหตุผลนักเรียนแต่ละคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นมันเราสามารถใช้ข้อสอบแบบนี้เพื่อตรวจสอบแนวคิดของนักเรียนได้ดีมากเลยครับอาจารย์ลองไปใช้ดูนะครับจะรู้ว่าเด็กเขาคิดยังไงเหมือนที่ตั้งแต่ต้นที่บอกครับอย่างเช่นเขาบอกว่าอะไรนะควายอะไรนะครับทำไมถึงข้อใดคือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตเขาบอกควายที่เป็นฝูงอยู่รวมกันเพราะว่ามันมีมากกว่า1ตัวเลย10ถึง20ตัว10ถึง30ตัวอยู่รวมกันเขาเรียกกลุ่มสิ่งมีชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นหรือมวลของดินน้ำมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเด็กก็บอกเอาไปทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราอาจจะหยิบบางส่วนออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะเด็กเขาก็จะมีความเข้าใจและประสบการณ์เดิมของเขานะครับข้อสอบแบบนี้ก็จะดีในแง่ที่ว่าคุณครูสามารถรู้แนวคิดของนักเรียนได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือข้อสรุปนะครับอาจารย์ผมได้พูดไปแล้วนะครับสุดท้ายสิ่งสำคัญที่จะฝากอาจารย์หลักการในการออกข้อสอบแบบ4ตัวเลือกมี4ข้อหลักๆนะครับ1สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด2ตรงกับพฤติกรรมคำถามและชัดเจนนะครับเหมาะสมความเหมาะสมของตัวเลือกนี่คือข้อสรุปที่เป็นคัมภีร์ที่อาจารย์สามารถนำไปใช้ออกข้อสอบได้นะครับหลักๆเดี๋ยวเราจะมาขยายความว่าตรงกับพฤติกรรมหมายถึงอะไรชัดเจนของคำถามยังไงเหมาะสมกับตัวเลือกอย่างไรนะครับนี่คือวิธีการวิเคราะห์ข้อสอบของอาจารย์หลักๆนะครับสามารถใช้รูบริกในการบอกความชัดเจนของคำถามอาจารย์ได้สร้างรูบริกบอกว่าความเหมาะสมของตัวเลือกอาจารย์ได้เมื่อกี้อาจารย์ช่วงเช้าได้เรียนไปแล้วใช่ไหมครับการสร้างรูบริกเพื่อบอกว่าคำว่าตรงกับพฤติกรรมหมายความว่ายังไงชัดเจนของคำถามหมายความว่ายังไงความเหมาะสมของตัวเลือกหมายความว่ายังไงนะครับแต่ผมสร้างรูบิกง่ายๆของผมอย่างนี้ครับอาจารย์จะลองให้อาจารย์ลองใช้รูบิกที่ผมสร้างขึ้นมาแต่ไม่ใช่เป็นแบบว่าเป็นสเกลมากนะครับผมแค่บอกว่าใช่หรือไม่ใช่เฉยๆนะครับเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ว่าข้อสอบที่ผมออกเนี่ยมันเป็นข้อสอบที่ดีหรือเหมาะสมในเบื้องต้นหรือไม่นะครับอาจารย์ลองมาดูว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาเนี่ยสรุปเพื่อที่จะมาตรวจสอบว่าข้อสอบเราดีไม่ดีจะทำได้ยังไงใน4ข้อนี้นะครับผมก็สร้างเป็นคำถามขึ้นมาสร้างเป็นไอเทมขึ้นมาง่ายๆนะครับมี9ข้อแต่ก่อนที่ผมจะไปประเมินข้อสอบผมจะทำเขาเรียกว่าการสร้างข้อสอบแบบบันทึกการสร้างข้อสอบหรือBlueprintของผมขึ้นมา1อัน1ข้อก็จะต้องมีองค์ประกอบแบบนี้ชั้นอะไรปไหนนะครับหรือช่วงชั้นที่เท่าไหร่สาระอะไรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคณิตศาสตร์การงานภาษามาตรฐานการเรียนรู้เขียนว่าอย่างไรพฤติกรรมที่ผมจะวัดคืออะไรข้อคำถามของผมคืออะไรและตัวเลือกคืออะไรนะครับอันนี้เป็นแบบที่ผมถนัดนะครับอาจารย์

าจารย์อาจจะถนัดแบบอื่นก็ได้นะครับสามารถเอาไปใช้ได้นะครับอาจารย์ในการสร้างข้อสอบแต่ละข้อมันต้องประกอบไปด้วยเราต้องรู้ว่าเด็กนักเรียนที่เราจะต้องวัดอยู่ชั้นไหนสาระที่เราจะวัดคือสาระอะไรนะครับมาตรฐานการเรียนรู้ที่พูดถึงคืออะไรหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะวัดคืออะไรก็ใส่ตรงนี้นะครับ

ืออะไรนะครับอันนี้คือแบบบันทึกเก็บไว้เวลาอาจารย์นำไปรวมเป็นฉบับเดียวก็จะได้รู้ว่าแต่ละข้อมันมีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับทีนี้ผมสร้างข้อสอบเสร็จปั๊บผมได้ข้อสอบมาละผมอยากรู้ว่าข้อสอบของผมมีความเหมาะสมหรือดีพอหรือยังเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะนำไปใช้กับนักเรียนผมอาจจะก่อนที่จะไปให้เพื่อนดูผมจะใช้เครื่องมือตัวเองที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อประเมินว่าข้อสอบเรามันโอเคไหมก่อนนะครับก่อนที่จะให้เพื่อนครูดูหรือว่าเอาไปใช้กับนักเรียนผมก็ลองสร้างเขาเรียกว่าเกณฑ์การประเมินง่ายๆขึ้นมา9ข้อนะครับไม่ยากเลยนะครับอาจารย์ผมอยากรู้ว่าข้อสอบผมจะดีหรือไม่ดีผมใช้แค่9ข้อนี้ครับข้อสอบผมนี่ตรงกับมาตรฐานหรือไม่ถ้าใช่ก็คือติ๊กตรงกับพฤติกรรมที่จะวัดไหมผมตั้งไว้ว่าผมต้องวัดความเข้าใจของเด็กถ้าเด็กสอบข้อสอบข้อนี้เด็กต้องเข้าใจหรือสามารถทำได้ตามที่ผมต้องการก็ใช่ภาษาที่ใช้อ่านง่ายหรือไม่ง่ายไม่ง่ายใช่ไม่ใช่นะครับเป็นประโยคที่สมบูรณ์สั้นกระชับได้ใจความนะครับสอดตัวเลือกสอดคล้องคำถามมีความยาวใกล้เคียงกันตัวเลือกมีความเป็นจริงหรือมีความเป็นไปได้หรือมีที่ไปที่มานะครับสถานการณ์ถ้าผมมีในข้อนั้นก็ให้ข้อมูลเพียงพอกับการตอบคำถามนี่คือเครื่องมือประเมินข้อสอบเบื้องต้นของผมนะครับอันนี้ผมทำขึ้นมาอย่างนี้เป็นผมอยากรู้ว่าข้อสอบผมดีไม่ดีผมสร้างขึ้นมาแบบนี้อาจารย์อาจจะบอกว่าไม่ชอบแบบนี้แต่มีไอเทมอื่นซึ่งทำให้ข้อสอบอาจารย์ดีขึ้นอาจารย์สามารถสร้างแบบอื่นได้นะครับแล้วผมเอาสิ่งเหล่านี้มาจากไหนครับอาจารย์แต่ละข้อก็คือหลักการที่เขาได้กล่าวไว้ในทั่วๆไปใช่ไหมครับว่าข้อสอบที่ดีควรเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับอาจารย์จาก9ข้อนี้อาจารย์เลือกข้อสอบที่อาจารย์ออกไว้มา1ข้อแล้วอาจารย์ลองวิเคราะห์ดูตาม8ถึง9ข้อนะครับถ้าอาจารย์ไม่มีสถานการณ์อาจารย์ก็ไม่ต้องประเมินนะครับถ้ามีคำถามเฉยๆแล้วก็ประเมินข้อ1ถึงข้อ8แต่ถ้ามีสถานการณ์ด้วยก็ข้อ9ด้วยนะครับอาจารย์ลองเลือกมา1ข้อแล้วประเมินดูว่าข้อสอบที่อาจารย์ออกมาเนี่ยนะครับหรือเคยใช้เนี่ย1ข้อนะครับอาจารย์ที่อาจารย์คิดว่าใช่ที่สุดในความรู้สึกอาจารย์ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับมันเป็นยังไงนะครับใน8ข้อนี้ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่แน่ใจและอาจารย์สามารถจะถ้าบอกว่าไม่ใช่อาจารย์จะปรับปรุงอย่างไรให้มันดีขึ้นครับผมให้เวลาอาจารย์15นาทีครับในการประเมินข้อสอบของตัวเองเดี๋ยวอันนี้ผมจะใส่ Google Drive ไว้แล้วก็ให้เดี๋ยวผมจะมี QR Code ให้อาจารย์ดาวน์โหลดไปใช้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ดาวน์โหลดเลยก็ได้ครับไปดูในหน้าจออาจารย์เลยมันเป็น PDF ไฟล์นะครับอาจารย์สแกน QR Code นี้ได้เลยครับแล้วก็สแกนใส่เครื่องตัวเองได้เลยครับ

0: มันจะเป็น PDF ไฟล์ใช่ไหมครับอาจารย์ใช้ LINE ก็ได้ครับอาจารย์ LINE แล้วก็ Add Friend ไม่ใช่ใช่ครับแล้วก็ QR Code แล้วให้อาจารย์ลองวิเคราะห์ข้อสอบที่อาจารย์ได้นำมาหรือได้ออกมา1ข้อนะครับแล้วก็พิจารณาว่ามันเป็นประเมินว่าเหมาะสมไหมดีไหมอย่างไรนะครับและถ้ายังไม่ดีอาจารย์จะปรับแก้ข้อสอบของอาจารย์อย่างไรนะครับผมให้เวลาอาจารย์15-20นาทีครับปรึกษากันได้เลยนะครับอาจารย์ข้ามสาระก็ได้ครับคุยกันในกลุ่มตัวเองนะครับกำกึ่งถ้าอาจารย์จะทำให้ใช่ทุกข้อไอ้ข้อที่ไม่ใช่จะปรับยังไงนะครับลองพิจารณาแล้วก็ปรับดูนะครับอย่างเช่นประโยคสั้นกระชับได้จากความถ้าบอกว่ามันยังไม่สั้นไม่กระชับก็ลดคำที่ไม่จำเป็นออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือตัวเลือกไม่เป็นในทางเดียวกันจานก็ลองเปลี่ยนตัวเลือกดูนะครับสั้นยาวไม่เท่ากันเสร็จแล้วใช่ไหมครับท่านใดจะลองนำเสนอให้เป็นตัวอย่างอาจารย์มีอาสาสมัครไหมครับอาจารย์ปิดจ็อบมีไหมครับมีไหมครับอาจารย์เชิญครับอาจารย์เดี๋ยวผมเดินไปหาอาจารย์แต่พอดีไม่มีไม่มีโปรเจคเตอร์นะครับขออภัยด้วยอาจารย์ลองนำเสนอข้อสอบที่อาจารย์เริ่มจากตัวชี้วัดมันกล่าวว่ายังไงนะครับแล้วก็ข้อต่างๆอาจารย์คิดว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับแล้วก็นำเสนอ
1: ค่ะก็จริงๆอยากเปิดโอกาสให้คนอื่นบ้างแต่เห็นอาจารย์มองมาทุกครั้งเลยก็เลยสบตาค่ะนะคะก็สำหรับข้อสอบที่ออกนะคะก็เป็นข้อสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3วิชาภาษาไทยค่ะนะคะมาตรฐานการเรียนรู้ที่มาตรฐานการเรียนรู้ท4.1 ป.3/2นะคะตัวชี้วัดกล่าวว่าระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคค่ะข้อสอบที่คุณครูออกก็คือนักเรียนอ่านหนังสือแล้วก็ขีดเส้นใต้คำว่านักเรียนตั้งคำถามว่าจากประโยคคำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำชนิดใดและทำหน้าที่ใดนะคะแล้วก็ตัวเลือกที่ให้นักเรียนเลือกจะทำเป็นตารางแบ่งเป็น2ช่องที่1คือชนิดของคำช่องที่2ก็คือหน้าที่ในประโยคกอไก่ชนิดของคำตอบว่าคำนามหน้าที่ในประโยคก็คือกริยาขอไข่ชนิดของคำก็คือคำนามหน้าที่ในประโยคก็คือประธานคอควายชนิดของคำก็คือคำสรรพนามหน้าที่ในประโยคก็คือประธานงองูคำสรรพนามหน้าที่ในประโยคก็คือกรรมค่ะอันนี้ครูก็ใส่ลงไปด้วยว่าเป็นขั้นวิเคราะห์เป็นข้อสอบขั้นวิเคราะห์นะครับจากการประเมินนะคะข้อสอบว่าเป็นข้อสอบที่ดีหรือไม่ตามรายการที่คุณครูให้รูบิกไว้นะคะข้อที่1รายการก็คือข้อสอบสอดคล้องกับมท.มาตรฐานคุณครูมิ้งก็ตอบว่าใช่ข้อ2ข้อสอบตรงกับระดับพฤติกรรมก็ตอบว่าใช่เพราะพฤติกรรมบอกว่าระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคค่ะข้อที่3ภาษาที่ใช้ในคำถามอ่านเข้าใจง่ายก็ใช่ค่ะข้อที่4คำถามเป็นประโยคสมบูรณ์

0: ็ใช่ค่ะคำถามสั้นกระชับได้ใจความใช่ค่ะตัวเลือกสอดคล้องกับคำถามใช่ค่ะตัวเลือกความยาวใกล้เคียงกันนะคะใช่ค่ะตัวเลือกมีความเป็นจริงหรือเป็นไปได้ใช่ค่ะสถานการณ์มีข้อมูลเพียงพอสอดคล้องกับการตอบคำถามสถานการณ์ก็คือประโยคนักเรียนอ่านหนังสือแล้วก็ขีดเส้นใต้คำว่านักเรียนค่ะเรียบร้อยครับปรบมือขอบคุณค่ะ
1: โอ้ขอบพระคุณครับอาจารย์ของอาจารย์นี้เป็นวิชาภาษาไทยใช่ไหมครับบอกว่าระบุคำที่ขีดเส้นใต้ว่าทำเป็นคำชนิดใดและหน้าที่อะไรใช่ไหมครับอาจารย์ก็อาจารย์บอกว่ามันอาจจะถึงขั้นวิเคราะห์ไหมครับวิเคราะห์วิเคราะห์คือการแยกส่วนย่อยเหมือนที่อาจารย์บอกแยกคำแต่ละส่วนเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรนะครับเป็นคำชนิดใดก็เป็นไปได้นะครับที่จะถึงขั้นวิเคราะห์แต่ถ้าระดับที่รองลงมาก็อาจจะอยู่ในขั้นเป็นยังไงครับเข้าใจใช่ไหมครับคือเห็นลักษณะของคำมาหลายอย่างนะครับลักษณะของประโยคเป็นแบบนี้มันน่าจะเป็นคำในลักษณะยังไงถ้าเด็กมีความเข้าใจเราอาจจะระบุว่าตั้งแต่ระดับเข้าใจจนถึงขั้นวิเคราะห์แต่ละส่วนนะครับก็พอจะตรงกับระดับของนักเรียนชั้นป.3นะครับอาจารย์แต่ทีนี้ต้องดูที่ตัวชี้วัดของอาจารย์ด้วยคำว่าระบุเนี่ยมันอยู่ในระดับของพฤติกรรมที่ต้องให้นักเรียนไปถึงคือเป็นความรู้ความจำความเข้าใจหรือว่าการวิเคราะห์นะครับจากประโยคอย่างนี้เป็นต้นนะครับจากนี้อาจจะต้องไปนั่งวิเคราะห์มาตรฐานอีกทีหนึ่งนะครับมีท่านใดที่จะแลกเปลี่ยนอีกไหมครับคุณหน้าครูเดินมาเดินหนีก็ได้ครับมีไหมครับอาจารย์เดี๋ยวถ้างั้นเราลองมาดูข้อสอบที่เราเคยพิจารณาตั้งแต่ต้นดูนะครับข้อนี้ผมไม่ไหนเอ่ยอันนี้ครับอาจารย์ข้อนี้นะครับที่เราพิจารณาดอกไม้ทะเลจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับสิ่งมีชนิดใดใช่ไหมครับคำตอบที่ถูกคือปะการังสนทะเลชบาหญ้าใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเด็กบางคนที่เขาเข้าใจว่าเป็นพืชน้ำสิ่งที่จะช่วยให้เด็กอาจจะช่วยเหลือนักเรียนในการเด็กที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าดอกไม้ทะเลกับปะการังเป็นลักษณะยังไงอาจารย์จะทำยังไงครับถ้าสมมติว่าเด็กเขาไม่เคยรู้จักสิ่งมีชีวิต2ชนิดนี้เลยใช้อะไรดีครับสำหรับเด็กให้ดูภาพแทนใช่ไหมครับอาจารย์นำเสนอด้วยรูปภาพนะครับคือภาพนี้อาจจะ1ภาพสื่อได้ความหมายได้มากกว่าคำ1คำนะครับก็อาจจะช่วยให้เด็กเพื่อให้เข้าใจได้ตรงกันอาจจะมีภาพประกอบดอกไม้ทะเลมีลักษณะดังรูปนักเรียนคิดว่าดอกไม้ทะเลอยู่ในกลุ่มเดียวกับสิ่งมีชนิดใดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นก็จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจข้อสอบได้มากขึ้นแทนที่จะใช้เป็นคำเฉยๆอันนี้ถ้าเด็กนักเรียนไม่เคยเห็นเลยมาก่อนเด็กคนที่เคยเห็นเขาก็จะจำได้ใช่ไหมครับเขาจะตอบได้แต่เด็กที่อยู่ที่ไหนอะแถวบ้านผมสมมุติไม่เคยมาทะเลเลยอะไรนะครับถ้าสมมุติว่าข้อสอบข้อนี้คือเป็นข้อสอบยังไม่ได้เรียนสมมุติอาจารย์หรือว่าแม้แต่เรียนไปแล้วถ้าเด็กอาจจะระลึกไม่ได้เขาอยากได้ข้อมูลสักหน่อยนึงถ้าเป็นรูปภาพช่วยเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะดีขึ้นไหมครับดีขึ้นถูกไหมครับอาจารย์แทนที่จะให้เด็กเรียนจำเขาก็จะได้ใช้ข้อมูลที่คุณครูให้ในสถานการณ์มาตอบมันก็จะดีขึ้นหน่อยนึงและถ้าจะปรับนะครับอาจารย์แต่ก็ครับแตกต่างกันอย่างไรครับอาจารย์ชบาหญ้า

ครับ2ข้ออาจารย์คิดว่าจะปรับตัวเลือกตัวรวงใช่มั้ยครับปรับอะไรครับเดาว่าอะไรครับอาจารย์อ๋อชบากับหญ้าเป็นน้ําจืดเหรอครับปลากับหญ้านี่อยู่น้ําจืดชบากับหญ้ามั้ยครับครับไม่ว่าอะไรครับข้อนี้ก็คือเป็นข้อสอบก็โอเคนะครับความสามารถที่จะจำแนกเด็กที่เก่งออกจากเด็กที่ไม่เข้าใจนะครับแต่ทีนี้ผมสิ่งที่คิดว่าอาจจะต้องปรับนิดนึงก็คือเหมือนกับที่อาจารย์สัญลักษณ์พูดว่าสนทะเลนี่อาจจะเป็นตัวรวงที่ดีใช่ไหมครับควรจะเก็บไว้หรือควรจะปรับออกครับแต่ตัวรวงที่ดีก็คือขอไข่ครับอาจารย์เด็กคิดว่าดอกไม้ทะเลกับสนทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นประเภทเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันอาจจะเป็นที่คำนะครับถ้าเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้ามีรูปก็จะช่วยได้นิดนึงนะครับอันนี้ใช่ไหมผมออกข้ออันนี้ครับข้อนี้กุหลาบและผักตบชวาจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพืชชนิดใดตอนที่อาจารย์ทำช่วยกันทำใช่ไหมครับก็จะพบว่าอาจารย์ตอบว่ามันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับเฟิร์นเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรนะครับอาจารย์กุหลาบและผักตบชวาจัดอยู่ในพืชชนิดใดเด็กอาจจะตอบว่ามอสเพราะว่ามอสมันเป็นพืชที่ต้องการน้ำที่เด็กตอบเหตุผลเขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์เราทำให้เด็กคิดได้หลายเกณฑ์ใช่มั้ยครับเกณฑ์คืออาจจะบอกว่าเป็นพืชต้องการน้ำไม่ต้องการน้ำพืชที่เป็นกอไม่เป็นกอข้อคำถามเราควรจะระบุสักนิดนึงดีมั้ยครับอาจารย์เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายของเราว่าต้องการให้เด็กจัดกลุ่มตามประเภทของพืชที่เป็นไงครับพืชดอกกับพืชไม่มีดอกใช่มั้ยครับเราก็อาจจะบอกว่าสำหรับคำถามนะครับกุหลาบและผักตบชวาจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพืชชนิดใดถ้าจัดกลุ่มตามเกณฑ์มีดอกกับไม่มีดอกเป็นต้นเด็กก็จะได้ไม่ต้องไปบอกว่าเป็นพืชต้องการน้ำไม่ต้องการน้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะช่วยในลักษณะนั้นความเข้าใจของเด็กได้ดีขึ้นนะครับตะไคร้ไม่ค่อยออกดอกด้วยไม่คิดจะมีดอกใช่ไหมอาจารย์มีดอกกับไม่มีดอกข้อนี้เพราะฉะนั้นกอไก่น่าจะปรับเป็นอะไรดีครับใช่เมื่อกี้ผมถึงบอกให้ใส่เกณฑ์ว่ามีดอกกับไม่มีดอกครับใช่อย่างนี้เป็นต้นครับอาจารย์นี่คือวิธีการปรับข้อสอบให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือ1แล้วอาจจะปรับที่คำถามให้ชัดขึ้น2ก็คือตัวเลือกให้มันแบบไปในทางเดียวกันหรือทำให้มันเป็นตัวรวงที่ดีขึ้นโดยการปรับคำถามตัวเลือกนะครับอาจารย์ครับก็อันนี้คือสิ่งที่ผมจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ในวันนี้นะครับว่าสรุปในการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบนะครับเราก็สามารถที่จะประเมินได้คร่าวๆว่าข้อสอบแบบเลือกตอบเราควรจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็ทำให้คำถามมันดีขึ้นอย่างไรตัวเลือกต่างๆมันดีขึ้นอย่างไรหรือสถานการณ์มันดีขึ้นอย่างไรก็มีแบบประเมินง่ายๆมาให้พิจารณานะครับแล้วก็ลองพิจารณาดูจากแบบประเมินนั้นนะครับแล้วก็วิธีการสร้างข้อสอบชุดข้อสอบควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างเพื่อให้

0: ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะครับอาจารย์อันนี้คือสิ่งที่วันนี้ผมได้มาเล่าให้ฟังส่วนคิดว่าในการวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบนะไม่น่าจะทันในวันนี้นะครับก็ขอเก็บไว้ก่อนต้องขอจบเลยอาจารย์บอกครับแล้วก็มีคำถามไหมครับอาจารย์อาจารย์ดร.กุศลินมีเรื่องจะเสริมใช่ไหมครับเชิญครับ
1: อาจารย์คะการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบอะเหมือนง่ายนะแต่จริงยากเพราะว่าแม้แต่เราข้อสอบที่อาจารย์ดร.วันชัยนำมาโชว์ค่ะเป็นข้อสอบที่เราใช้คู่กับการวิจัยหนังสือเรียนที่เราต้องมาสอบเด็กทุกปีทุกปีอะค่ะแล้วเราก็พบว่าแม้พยายามประชุมข้อสอบให้ดีอย่างไรอะการคิดช้อยที่จะยุติธรรมกับเด็กจริงๆที่เด็กจะต้องใช้ความรู้มาตอบแล้วไม่มีการเอาประสบการณ์เดิมหรือการตีความหลากหลายอะค่ะมาใช้อะค่อนข้างยากแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าข้อสอบชุดนั้นดีหรือไม่ดีก็คือเอาข้อสอบไปใช้เสร็จอะค่ะต้องเอากลับมาวิเคราะห์คือไม่ใช่แค่ตรวจให้คะแนนเด็กแต่เราต้องเอากลับมาวิเคราะห์ว่าทำไมเด็กถึงตอบแบบนี้ถ้าอาจารย์จำได้ตอนต้นชั่วโมงที่อาจารย์วันชัยมีเราเรียกว่าทูเทียมีบรรทัดมีเส้นบรรทัดแล้วให้เด็กให้เหตุผลนะคะการให้เหตุผลของเด็กน่ะจะเป็นตัวบอกเราว่า เด็กมีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือบางครั้งอะค่ะเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วตัวข้อสอบเราไม่ชัดเจนกับเขายกตัวอย่างเช่นได้พูดเรื่องสารอาหารประเภทแป้งไหมมีไหมข้างบนไม่มีอันที่เจออีกข้อหนึ่งก็คือเดี๋ยวนะก่อนไปประเภทแป้งไอเนี่ยคือข้อใดไม่เข้าพวกเมื่อวานไงจำได้ไหมข้อสอบอะข้อใดไม่เข้าพวกปูสิงโตหอยอะจำได้ไหมคะอันนั้นอะมันเป็นไม่มีสาระมันเลยดูขำๆใช่ไหมไอเนี่ยไม่เข้าพวกคือกุหลาบกับผักตบชวาอยู่ในกลุ่มเดียวกับพืชอะไรเอาอะไรเป็นเกณฑ์อะคุณบอกว่ามันอยู่ในกลุ่มไหนคือมันอยู่พวกเดียวกับกลุ่มไหนไงอันไหนอะเข้าพวกจริงๆปรับเป็นภาษาพูดคือกุหลาบกับผักตบอ่ะอยู่พวกเดียวกับพืชชนิดไหนเอาอะไรเป็นเกณฑ์น่ะใช่ป่ะนี่ไงคือนี่ขนาดนักวิชาการออกนะเรายังพลาดเลยว่าเพราะว่าเรามีเกณฑ์ของเราในใจก็ปอเนี้ยมันเรียนแค่มีดอกไม่มีดอกอ่ะใจเราก็คือมุ่งแต่มีดอกไม่มีดอกไงไม่รู้ปออะไรอ่ะปออันนี้ปออะไรไม่รู้ป.5ตามตัวชีวัด60เอ้ยปรับปรุง60ใจผู้ออกข้อสอบอะเกณฑ์อยู่ในใจแต่เกณฑ์มันไม่ได้ไปปรากฏอยู่ในข้อสอบพอเด็กอ่านปุ๊บแล้วครูจะเอาพวกไหนดีล่ะเนี่ยครูอยากให้เราตอบพวกอะไรเทอมนึงอะเรียนมาตั้งหลายอย่างเด็กไม่ได้เรียนแค่มีดอกไม่มีดอกในชีวะนะแต่เด็กเรียนสารพัดเลยแล้วจะรู้ไหมครูอยากได้อะไรนี่ไงมันหลุดได้นะจึงมันเป็นเรื่องที่อาจารย์ต้องพิจารณาและวิเคราะห์ดีๆบางครั้งหลุดพอเราไปสอบแล้วกลับมาค่ะเราก็จะเห็นว่าเราออกข้อสอบบางทีพลาดสองก็คืออันนึงที่เราเจอคือใจเราก็คิดแต่ประสบการณ์ผู้ใหญ่อะเนาะแล้วคิดแต่ประสบการณ์ตัวเองผู้ออกข้อสอบข้อใดไม่ใช่สารอาหารประเภทแป้งชัดเจนเนาะข้อสอบอะอาหารในข้อใดต่อไปเนี้ยไม่ใช่สารอาหารประเภทแป้งไม่มีสารอาหารประเภทแป้งกอไก่เอ้ยโทษค่ะอาหารในต่อไปเนี้ยข้อใดมีสารอาหารประเภทแป้งกอไก่อะไรวะไก่ทอดขอไข่ผัดผักคอควายพอดีปฐมต้นเนาะ3ช้อยข้าวมีโทษดิฉันจำโจทย์ผิดไงข้อใดมีสารอาหารประเภทแป้งใจคนออกข้อสอบเนี่ยข้อเนี้ยชัวร์เลยแบบใครก็ทำได้ตอบคือน่าจะข้าวเนาะปรากฏว่าข้าวมีอยู่ 50% ไก่ทอดซะ 25% ผัดผักซะ 25% ที่ตอบแบบเนี้ยเราก็ไปดูเกิดอะไรขึ้นเราสอนไม่ดีหนังสือเราผิดหรือไงทำไมเด็กตอบไก่ทอดไก่ทอดมันควรจะแค่โปรตีนกับน้ำมันน่ะ เด็กให้เหตุผลว่าไก่ชุบแป้งทอดไงอย่างเงี้ยจะให้คะแนนถูกหรือผิดดีคือพอมันเป็นเหตุผลปุ๊บอะเอาวะสมมติเต็ม1เนาะ 0.5 แล้วกันก็คือให้บ้างไง 0.5 แล้วกันเพราะอย่างน้อยชุบแป้งทอดมันมีจะมีแป้งผัดผักอาจารย์เด็กให้เขียนเหตุผลมาเพราะว่าแม่ทำผัดผักแม่ใส่แป้งด้วยน้ำแป้งอะค่ะเป็นให้มันเหนียวเหนียวเหมือนรัดหน้าอย่างเงี้ยไม่รู้แป้งอะไรแหละแต่เราก็กลายเป็นว่าเอ้าแล้วช้อยของเรากลายเป็นช้อยของเราไม่ลวงเด็กบางจากประสบการณ์เดิมของบางอย่างของเด็กบางกลุ่มไงคะหรือที่เราเจอข้อใดไม่ใช่หยาดน้ำฟ้าป.5 เนาะหยาดน้ำฟ้าก็ไก่เมฆหยาดน้ำฟ้าก็ไก่เมฆขอไข่ฝนคอควายหิมะงองูลูกเห็บที่ถูกคือหยาดน้ำฟ้าน้ำจากฟ้าข้อใดไม่ใช่น้ำที่มาจากฟ้า1เมฆฝนหิมะลูกเห็บเมฆเพราะเมฆเป็นน้ำฟ้าที่ยังอยู่ไม่ตกลงมาใช่ไหมอยู่ข้างบนฝนตกมาจากฟ้าหิมะตกมาจากฟ้าลูกเห็บตกมาจากฟ้าควรจะตอบเมฆไงเด็กในโรงเรียนใหญ่ทั้งหมดรวมถึงกรุงเทพและเชียงใหม่จังหวัดใหญ่ตอบลูกเห็บเหตุผลคือเพราะลูกเห็บเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆบนหลังหมามันเราไม่รู้เด็กจะคิดอะไรแต่ลูกเห็บลูกของเห็บเพราะฉะนั้นลูกของเห็บไม่ใช่หยาดน้ำฟ้าเพราะมันคือสิ่งมีชีวิตแต่ในฐานะนักพัฒนาหนังสือเพราะเราทำเพื่อเช็ควิจัยหนังสือแล้วใช่ไหมข้อนี้ทำให้เรารู้ว่านอกจากไปปรับข้อสอบเนอะเราต้องปรับหนังสือเราคือใส่รูปลูกเห็บลงไปในหนังสือเรียนด้วยเพราะเด็กบางคนเกิดมาไม่เคยเห็นเลยว่าลูกเห็บเป็นอย่างไรอีกงานอันนี้ครูอันนี้ครูอะไรอ่ะแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นข้อสอบแต่ว่าเป็นการทำกิจกรรมแล้วเราบอกว่าสัตว์ที่อยู่บริเวณป่าชายเลนเนี่ยมีอะไรบ้างบลาบลาบลาเมื่อบอกว่ามีปลาตีนปลาตีนเรารู้จักเนาะคนประจวบรู้จักพอช่วงเบรกมีคุณครูจากเชียงรายเดินมาอาจารย์ขาปลาตีนเนี่ยเวลามันเดินมันปลาตีนเนี่ยมีกี่ขาก่อนคะมีกี่ขาแล้วเวลามันเดินมันไม่ล้มเหรอคะเริ่มงงกับคำถามไงมันไม่ล้มแปลว่าอะไรคะอาจารย์ทำไมมันต้องล้มเข้ากับนิทานปลาเลยนะปลาตีนเนี่ยอาจารย์เขาเป็นคนมาตลอดชีวิตนะแล้วก็รู้จักปลาแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์ว่ามโนภาพของคุณครูคนนั้นอะอยู่เชียงรายแล้วอยู่ไม่อยู่บนดอยอ่ะไม่เคยเห็นปลาตีนอ่ะคิดว่าปลาตีนหน้าตาถ้าให้วาดรูปจะเป็นยังไงหัวปลาสมมตินี่คือหัวปลาข้อมือดิฉันคือหางปลาเนาะแต่เท้าของคนเนี่ยเหยียบพื้นใช่ไหมเขาคิดว่าปลาตีนอย่างนี้แล้วก็เดินสองเท้าแตกๆๆๆอ้าวแล้วมันไม่ล้มเหรอคะปลาตีนน่ะตัวมันยาวๆแล้วหัวมันชี้ฟ้าอยู่อย่างเงี้ยคนมันไม่เคยเห็นน่ะก็เอาประสบการณ์และจินตนาการตัวเองอ่ะเอามาทำความเข้าใจสิ่งใหม่เห็นไหมแต่เราก็ถึงบางอ้อว่าอ้ออย่าว่าแต่เด็กเลยบางทีประสบการณ์ผู้ใหญ่ก็ทำให้ไม่เข้าใจเหมือนกันเราก็ต้องใส่รูปปลาตีนเข้าไปในหนังสือเรียนคือสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการเรียนรู้หมดเลยอะค่ะดังนั้นน่ะการทำข้อสอบแบบเลือกตอบไม่ว่าจะ3ตัวเลือกหรือเลือกมันง่ายตอนนี้ฉันยังทำไม่เป็นดิฉันรู้สึกง่ายๆไงแต่จริงๆแล้วยากมากนะอาจารย์ยากกว่าทำข้อสอบแบบปลายเปิดอีกอะแบบอัตนัยอะหรือเติมคำในช่องว่างเนี่ยไม่ง่ายไม่ยากเนี่ยยากสุดแล้วปราบเซียนสุดแล้วอะเพราะ1สิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นช้อยลวงหรือช้อยถูกนั้นน่ะเด็กมีโอกาสเข้าใจว่าคือมันลวงดีเกินไปอ่ะลวงจนเด็ก
2: เก่งและเด็กอ่อนต่างพากันตอบผิดไปหมดเลยก็มีเหมือน

กันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเวลาที่อาจารย์หัดออกแบบข้อสอบนะคะหรือเอาข้อสอบเก่าของใครหรือของเราเองมาปรับอะเมื่อนำไปลองสอบแล้วอะอย่าแค่พอใจแค่บันทึกคะแนนแล้วเก็บจบอาจารย์พยายามหาด้วยว่าทำไมข้อนี้เด็กส่วนใหญ่ตอบผิดหรือมีเด็กตอบผิดคือถ้าไม่ทำทูทีอาจารย์ก็แค่เอาข้อนี้ไปคุยในห้องเรียนเท่านั้นเองเอาข้อที่เราสงสัยอะไปคุยในห้องเรียนว่าวันก่อนคุณครูทดสอบเนี่ยครูพบว่าโจทย์ข้อนี้น่าสนใจมากเลยแล้วลองมาทำด้วยกันใหม่สิแล้วเราก็ทำอ้าวใครเลือกกอไก่ใครเลือกขอไก่ขอควายงองูแล้วเราก็ให้เขาหาเหตุผลบอกเหตุผลเราด้วยไงเอาลูกทำไมลูกเลือกขอควายล่ะไหนใครเลือกขอควายทำไมขอควายถูกอย่างเงี้ยถูกไหมคะอาจารย์ก็จะได้ฟังความคิดเขาละแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี้ยน่ะไม่ได้เป็นที่ปัญหาข้อสอบแต่เป็นที่เขาเรียนแล้วเขาไม่เข้าใจเราก็จะได้เปลี่ยนแผนการสอนหรือปรับการสอนเราถูกไหมคะแต่บังเอิญถ้าเราพบว่าสิ่งที่เด็กส่วนใหญ่เข้าใจผิดอ่ะมาจากข้อสอบเราเองนั่นแหละที่ไม่ดีพอไม่กระจ่างไม่ชัดเจนสำหรับเด็กเหมือนมีอยู่ข้อนี้ที่ฉันไปสอบเองพืชในข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ใบเลี้ยงเดี่ยวเรียนใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่จำได้ว่าช้อยเนี่ยมีต้นหอมขึ้นช่ายผักบุ้งแล้วก็คะน้าปัญหาคือเด็กไม่กาสักทีเราก็เด็กกระสับกระส่ายเกือบทั้งห้องอ่ะแล้วก็ถามมีอะไรเกิดอะไรขึ้นขึ้นช่ายเป็นยังไงคะครูคือมันมีแต่ตัวหนังสืออย่างเงี้ยนะคะผักบุ้งเด็กบางคนอาจจะรู้จักบางเด็กไม่กินผักนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะแล้วผักบุ้งส่วนใหญ่เวลาเห็นมันไม่มาทั้งใบเนาะถูกปะคะถามข้อนั้นไม่ต้องคิดเลยรู้จำเพราะเรียนมาแล้วจะเข้าใจหรือวิเคราะห์ได้ก็ต่อเมื่อไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเรียนครูไม่เคยสอนแต่เนี้ยเป็นสิ่งใหม่แล้วเด็กต้องทำความเข้าใจแล้วตอบถึงจะเป็นระดับสูงกว่ารู้จำแต่ทีนี้พอระดับสูงกว่ารู้จำสมมติข้อเมื่อกี้สูงกว่ารู้จำเด็ก40คนจะมีกี่คนนั่งพินิจใบคะน้าว่าขนานหรือเป็นร่างแหใช่ป่ะตอนอาจารย์กินข้าวผัดอาจารย์พินิจเส้นใบมันก่อนกินไหมไม่เนอะหิวก็กินเลยอ่ะถูกป่ะต้นหอมอย่างเงี้ยสรุปข้อนี้ถ้าจะเอาข้อสอบไปใช้ใหม่อาจารย์ทำไงต้องใส่รูปใส่ภาพบางคนบอกว่ามันก็ง่ายสิอาจารย์เด็กไม่ต้องรู้เลยว่าขึ้นใช่นู่นนั่นนี่เป็นยังไงดูเส้นใบตอบได้เลยเอาก็พอแล้วไหมอ่ะก็เวลาอาจารย์จะให้เด็กแยกใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่อาจารย์ให้ดูเส้นใบใช่ไหมอ่ะแต่ไม่เคยให้ดูนี่ว่ามันเป็นเส้นใบของพืชอะไรแล้วจะไปแคร์ทำไมว่ามันจะเป็นเส้นใบของขึ้นช่ายหรือคะน้าคะน้าแล้วก็เส้นใบต้นหอมก็เส้นใบเราสอบเพื่อให้รู้ว่าเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่ใช่เหรอแต่เราไม่ได้สอบเด็กแล้วทำให้ข้อสอบยากสุดๆเพื่อให้เขาตกไม่ใช่เหรอก็เราอยากจะเช็คว่าสอนไปแล้วอ่ะเข้าใจแค่ไหนสอนไปแล้วอ่ะเอาไปใช้ประโยชน์ข้างนอกได้แค่ไหนมากกว่ารู้จำอ่ะก็เราต้องการแค่นี้แล้วมันไม่น่าดีใจหรอถ้าเขาจะทำข้อสอบได้คุณครูบางคนน่ะยังมีความเชื่อโดยเฉพาะจันมหาลัยอ่ะขอนินทาตอนนี้ฉันเรียนอ่ะมีความเชื่อว่าถ้ามีนต่ำๆเนาะเต็มร้อยมีนต่ำกว่า10ได้เนี่ยเขาเทพมากอะแต่เชื่อเหรออาจารย์ในแวดในอาชีพเราอะถ้าเราออกข้อสอบแล้วสอบเด็กแล้วเด็กสอบตกเนี่ยใครควรโดนด่าเด็กหรือครูเนาะสอนยังไงอะเด็กทำข้อสอบไม่ได้อะถูกป่ะคะแต่ก็ไม่ใช่ออกข้อสอบแบบหลับตาทำก็ถูกนะอาจารย์อันนั้นก็ง่ายเกินมันก็วัดเลยไม่ได้มันจึงมีการเรื่องการหาอำนาจจำแนกอำนาจจำแนกแปลว่าข้อที่มีอำนาจจำแนกที่ไม่ดีแปลว่าไม่ว่าเด็กเก่งหรือเด็กอ่อนก็ต่างพากันถูกหรือต่างพากันผิดมันแยกไม่ออกเลยว่าไอ้เด็กอ่อนเด็กเก่งหรือเข้าใจไม่เข้าใจอ่ะมันดูไม่ได้ยังไงข้อสอบก็ต้องหาอำนาจจำแนกแต่ถ้าเราไม่ถนัดสถิติอำนาจจำแนกง่ายๆคือเอาไปสอบแล้วก็ดูว่าหาความถี่

ดูว่ามีเด็กตอบกอไก่กี่คนขอไข่กี่คนขอควายกี่คนงองูกี่คนหาเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาก็จะพอบอกได้ว่าช้อยของเราเนี่ยค่ะเป็นช้อย4ช้อยเราจะเรียกว่าช้อยถูกกับช้อยลวงเนาะทั้งเซตเนี้ยลวงได้ดีหรือลวงได้ไม่ดีถ้าช้อยออกมา4ช้อย 75% เทไปที่ข้อใดข้อ1แปลว่าไม่ดีละช้อยลวงไม่ทำหน้าที่คือลวงได้ไม่ดีประเด็นของอาจารย์สัญลักษณ์ข้อเฟิร์นกับมอสเอสนอะไรเนี่ยเมื่อกี้ดิฉันเข้าใจคือมันตัดไปได้2ข้อใช่ป่ะเพราะว่าอะไรกับอะไรเนี่ยมันบนบกชบากับอะไรเนี่ยเหลือแค่เมื่อกี้เหลือแค่2ข้อกกับขออ่ะคือมันอาจจะเป็นช้อยลวง3ตัวเนี่ยไอ้3ตัวเนี้ยทำหน้าที่ไม่ดีไป2ละมันเหลือแค่ช้อยถูกกับช้อยลวงตัวเดียวมันคือเดา50 50ล่ะก็อาจจะเปลี่ยนคอควายกับงองูให้เป็นช้อยลวงที่มีโอกาสที่เด็กที่ไม่เข้าใจจริงๆจะเดาข้อนั้นก็ได้ก็ได้เหมือนกันเป็นความคิดที่ดีนะคะเพราะว่าในเมื่ออุตส่าห์สร้าง4ช้อยอีก2ช้อยเนี่ยไม่ทำหน้าที่ซะงั้นทำหน้าที่อยู่ช้อยลวงทำหน้าที่แค่ตัวเดียวก็จะไปออกทำไม4ช้อยอ่ะออกข้อสอบเลือกตอบแบบ2ช้อยก็พอใช่มั้ยก็เราก็ดูแล้วกันใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจนะคะก็ประมาณนี้แต่ว่าทั้งหมดนี้ค่ะนั่งฟังเหมือนง่ายอ่ะจะรู้ว่ายากสุดๆตอนทำขนาดนักวิชาการยังพลาดอ่ะเราวิจัยหนังสือ8ปีก็พลาดมา7ปี8ปีเหมือนกันอ่ะมันจะมีข้อหลุดประจำอ่ะค่ะแต่มันจะค่อยๆเข้าใจและชำนาญขึ้นสิ่งที่เราได้มากกว่าคะแนนสอบของเด็กในทุกๆปีก็คือเราได้เรียนรู้ว่าหนังสือเรายังมีจุดอ่อนตรงไหนเราได้เรียนรู้ว่าคู่มือครูเขียนไม่ดีพอเราได้เรียนรู้ว่าข้อสอบที่เราเคยคิดว่าข้อนี้ดูในสายตาผู้ใหญ่มันดูโอเคแต่สำหรับเด็กแล้วคนละเรื่องกันเลยมันมี learning มันมีการเรียนรู้อะซ่อนอยู่ข้างหลังจากการที่อาจารย์เอาออกข้อสอบแล้วก็เอาข้อสอบนั้นน่ะมาวิเคราะห์มากกว่าเก็บคะแนนเด็กนะคะสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถเอามาสร้างหลักสูตรอบรมแล้วบอกได้ว่าอะไรมันเป็นอะไรไงแต่มันเกิดจากการที่ต้องทำแล้วเรียนรู้ด้วยตัวเองมันเป็นทักษะมากกว่าแต่เราบอกได้แค่หลักการว่าข้อสอบที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรการวิเคราะห์ข้อสอบการทำข้อสอบที่ดีควรเป็นอย่างไรแต่จะทำยังไงให้อาจารย์ทำข้อสอบที่ดีได้นั้นน่ะไม่มีใครช่วยได้เลยนอกจากเราเองเพราะดิฉันเคยถูกส่งไปอบรมที่ ETS ซึ่งเป็นสถาบันที่ออกข้อสอบไม่ใช่พิซซ่าน่ะก่อนหน้านั้นน่ะข้อสอบอะไรนะทีมรู้จักข้อสอบทีมใช่ไหมคะโอเคไม่รู้จัก รู้จักข้อสอบพิซซ่าไหมคะเออสถาบันประมาณนั้นน่ะออกข้อสอบนานาชาติอ่ะที่เป็นที่ยอมรับอะค่ะ ETSไปอบรมแบบนี้เลยก็มีวิทยากรอบรมเราก็นั่งตั้งใจเรียนจดเก็บเอกสารทุกอย่างเลยฟังเหมือนง่ายกลับไปสบายมากฉันทำได้เสร็จแล้วงานกลับมางานเยอะไงทิ้งไปเป็นปีแต่ความจำเราตอนนั้นยังเด็กอยู่ความจำดีพอควรก็ยังจำได้คิดว่าได้ข้อมูลได้ความรู้แล้วจะทำได้พอทำโครงการนี้ปุ๊บเริ่มแต่งข้อสอบอยู่มันหน้ากระดาษเปล่าบนจออะไรคะ Microsoft เนี่ยครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้สักข้อเลยตอนสร้างช้อยลวงเนี่ยยากที่สุดเห็น4ช้อยอย่างเงี้ยเหรอมันจะสร้างได้ประมาณ3ช้อยอ่ะแล้วช้อยที่4มันจะอะไรดีวะอะไรดีวะคือถ้าออกช้อยมะเขือมานะจะโดนตอนเอาข้อสอบเข้าประชุมจะโดนประณามหยามเหยียดมากอ่ะออกข้อสอบอะไรเข้าใจช้อยมะเขือมั้ยคะข้อใดไม่สิ่งมีชีวิตในข้อใดไม่ได้อยู่ไม่ได้อาศัยอยู่ในน้ำกอไก่ปลาขอไข่กุ้งขอควายหอยงองูนกอีนกเนี่ยแหละมะเขือออกมาได้ยังไงแต่มันนึกไม่ออกแล้วไงก็กุ้งหอยปูงองูนกอะไรอย่างเงี้ยคือช้อยที่เหมือนอาจารย์สัญลักษณ์บอกอ่ะคือไม่ต้องมีความรู้อะไรก็รู้ว่าอีข้อเนี้ยผิดชัวเนี่ยมะเขือเราเรียกกันว่าช้อยมะเขือและมักจะมีช้อยมะเขือเสมอในรอบแรกๆที่
ออกแล้วรู้จักอาจารย์ชุติมาอะไรพวกนี้เนาะหลายๆท่านรู้จักอาจารย์ชุติมาก็จะโดนสายตาหยามเหยียด

หรือบางทีก็มีสายตาอาฆาตมาประกอบน้ำเสียงว่าเธอเป็นนักวิชาการนะเธอยังออกข้อสอบแบบนี้อีกเหรอวันชัยอย่างเงี้ยโดนประจำจำประโชได้ใช่ไหมดังนั้นน่ะถ้าอาจารย์ลองออกแล้วข้อสอบมันจะไม่ได้เรื่องเลยก็ทำใจเหอะมันเป็นเช่นนี้แหละทุกคนแม้แต่อาจารย์วันชัยก็ยังโดนด่ามา8ปีแล้วต่อเนื่องดังนั้นกันในเลยกับเราล่ะจะผิดบ้างก็กระไรแต่ผิดคือครูเพราะถ้าถูกไปเป็นผอ.แล้วแหละ เขาบันทึกเทปที่ไรอาจารย์ก็ย้วยเดินพูดไหลไหลสาระทุกทีนะแต่ว่าเราก็เก่งขึ้นทุกปีทุกปีอ่ะจากการที่เราทำผิดอ่ะเราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกปีดังนั้นความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะคะความผิดพลาดมันทำให้เราเก่งขึ้นเพราะถ้าเราทำถูกตั้งแต่ครั้งแรกมันก็ไม่มีอะไรให้เรียนรู้แล้วอ่ะแต่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำทุกเรื่องถูกตั้งแต่ครั้งแรกมันก็ต้องผิดส่วนใหญ่ทำอะไรต้องผิดก่อนอ่ะแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าอาจารย์ไม่ทำเลยฟังดูก็ยากแล้วอ่ะไม่ทำดีกว่าอาจารย์ก็จะได้เป็นผอ.ทุกคนเพราะอาจารย์จะไม่เคยทำอะไรผิดเลยถูกตลอด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยาย

0: ยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่ศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆท่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของซาย300ดูนะครับซาย300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยซาย300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าซายเนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าซาย300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบซาย360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นซาย60ครับซาย60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยซาย19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ

ันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์มีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับในมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลคือจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น. ถึง 11:00 น. และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูป

0: ำบรรยายณภาษามือเวลา 16:30 น. ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะนี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
1: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
1: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: จะทำยังไงก็เอาสิ
1: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวอะไรนะ
1: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

0: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขัดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความ r ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ r โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4x ลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ cx ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า cx จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ cx ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ 2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 - x บวก square root 3 + x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a - b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 - x บวก square root 3 - x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ -3 นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็น -3 แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่า -3 นะครับก็คือช่วงนี้ครับอ่ะแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิด -3 ไปจนถึง3นั่นเองครับนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ -1 ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุด -1 มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อน -1 นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับ -infinity นะครับจนถึงปิด -1 ครับ union กับปิด1นะครับจนถึง infinity ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุด -3 -1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของ -3 จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุด -infinity นะครับจนถึงจุด -1 ครับแล้วก็ union กับ1จนถึง infinity ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิด -1 จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับ พราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะ
2: เปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
3: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
4: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3 ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
0: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัว
5: ชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
6: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะ น้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะ

และสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ย origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะDNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียร์ไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1 นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะ34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงก์กันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะ

ถ้าเรารวมแล้วเนี่ยสิริรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging span นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging span นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading span นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging span ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะ enzyme นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading span นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strandให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ไลเกสทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆ นะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดูช้อยส์ C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading span นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging span นะครับจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิวัฒนาการวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษเรื่อง Preparing our students for the Asian community with the Farsis ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนค่ะสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่2ของชุดในหัวข้อเรื่องCritical Thinking และวิทยากรประจำตอนนี้คืออาจารย์เชแซนเชสค่ะ Welcome to the Distance Video Conference English Teacher Training Program on Preparing Our Students for the ASEAN Community with the FACSIS organized by the Distance Learning Foundation with kind support from the Regional English Language Office, the US Embassy Bangkok and the TOTCompany Public Company Limited. Today's session is the second session of the series focusing on critical thinking, and our trainer today is Ajahn Che Sanchez. Ajahn Che, please.
1: Thank you, Ajahn. Sawadee ka. Welcome everyone to session two. Good morning. How are you?Excellent. Excellent, you should say, not just okay. Excellent. Welcome back, Bangkok, Hua Hin, and Nong Khai. And to all viewers at your home or your office, welcome. And as Ajahn Leo mentioned, we are preparing our students for the ASEAN community when the AEC opens in 2015, and how we are combining that with the five C's.So, for session two today, we're going to be looking at the third C, which is critical thinking. But before we do that, let's look at our goals for our session today. So we're going to review the five C's. For those of you who weren't here the first session or did the first session, we will have a brief review of the five C's in total. But of course,you will help me review that. And we're going to recap culture and collaboration because these two C's are the foundation of all our six sessions. And then we're going to start exploring critical thinking through some activities. And then, finally, but not the least, we will be talking about your final project. Excited?You're probably looking through your PowerPoint slides right now. But it'll be fun. It'll be exciting. So, here comes the review. The five C's, culture, collaboration, which we talked about last week, critical thinking, creative thinking, and communication. So for each site, here in Bangkok, there in Hua Hin, there in Nong Khai, I want you to pick one or two.I would suggest two, okay? One or two C's to describe. Please talk about it. Then give an example from your own experience as a teacher or even as a student. Give you about 2 minutes.
0: They can choose any
1: choose any
0: five or
1: choose
0: five,
1: any
0: okay?
1: One or two.
0: ค่ะอาจารย์นะคะอาจารย์คะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมีการทบทวนเรื่องที่เราได้คุยเมื่อคราวที่แล้วก่อนนะคะคือ5 C's ที่ว่านะคะคือ culture and collaboration หลังจากนั้นอาจารย์ก็จะเอามาพูดถึงเรื่องใหม่คือเรื่องของ critical thinking นะคะจากนั้นก็จะคุยกันเรื่องที่เราจะทำโปรเจกต์ในครั้งสุดท้ายที่จะมีการนำเสนอในเซสชั่นที่6นะคะตอนนี้จะให้อาจารย์ในแต่ละไซต์เนี่ยค่ะช่วยกันคุยว่าอาจารย์จะเลือกมา2 4นะคะมาคุยแล้วก็คิดถึงตัวอย่างที่อาจารย์จะมาสนับสนุนว่าอาจารย์ได้นำเอาไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างไรอาจารย์ให้เวลา2นาทีค่ะ
1: Okay. So I hope you at least have one to talk.

0: มักจะเป็นอาหารจานเดียวคือแบ่งปันเฉพาะส่วนแล้วทานเฉพาะของตัวเองที่อยู่ในจานของตัวเองซึ่งอาจารย์เชได้เสนอว่าได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจะทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมรวมทั้งนอกเหนือจากเรื่องของวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแล้วก็อาจจะผนวกเรื่องของชนิดของอาหารที่รับประทานเข้าไปด้วยนะคะซึ่งดิฉันอยากจะขอเสนอความเห็นตรงนี้เพิ่มเติมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะที่อาจารย์ได้นำเอาเรื่องต่างๆเอาวัฒนธรรมเข้าไปสอดแทรกเพราะว่าเท่าที่เห็นโดยทั่วไปอาจารย์สอนทางวัฒนธรรมโดยที่บางครั้งก็จะเน้นเฉพาะวัฒนธรรมซึ่งดิฉันคิดว่าในภาษาที่เราสอนทุกครั้งนี่ค่ะมันจะมีเรื่องของวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าอาจารย์จะสอดแทรกวันเล็กวันน้อยโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปเนี่ยจะช่วยทำให้นักเรียนตระหนักถึงสิ่งนี้มากขึ้นนะคะส่วนท่านอาจารย์เอกชัยท่านก็ได้ให้มีข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับที่อาจารย์ทำคือสดสดร้อนๆเมื่อวานเป็นวันอาเซียนเดย์นะคะอาจารย์ก็ใช้ทำกิจกรรมโดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนให้นักเรียนตอบนะคะซึ่งเป็นการบูรณาการเรื่องของทักษะความคิดเพราะว่าคำถามที่จะตั้งไปเนี่ยจะเป็นคำถามที่มีทั้ง5 level ของ Blooms นะคะอาจารย์ก็ผนวกเรื่องของระดับความคิดเข้าไปนักเรียนจะต้องตอบคำถามสิ่งนั้นซึ่งการตอบคำถามนี้ก็จะทำให้อาจารย์ทำให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการคือเราส่งเสริมทั้งเรื่องของทักษะการคิดแบบ critical thinking creative เพราะว่าบางคำถามก็จะไปสู่เรื่องของ creativeอาจารย์เชก็เสริมว่าเป็นเรื่องของการส่งเสริมทางด้านมีเดียด้วยนะคะด้าน IT ด้วยเพราะว่าเป็นโพสต์คำถามขึ้นไปแล้วก็นักเรียนจะต้องตอบสิ่งที่ตัวเองจะต้องที่อ่านไปนะคะส่วนเช้านี้เป็นทางของหนองคายอาจารย์ทางหนองคายก็ได้ยกตัวอย่างของการนำเอาเรื่องของบูรณาการทางด้านของcreativeกับเรื่องของ communicative เข้ามาใช้ในห้องเรียนในชีวิตประจำวันที่เราสอนนักเรียนปกติอาจารย์ก็แบ่งนักเรียนไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะให้หัวข้อแล้วให้นักเรียนเนี่ยเป็นกลุ่มเล็กๆช่วยกันคิดว่าตัวเองจะเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างไรแล้วก็นำมาแรงเอามาให้จัดกลุ่มมาจากนั้นอาจารย์เขาก็ให้นักเรียนนี่ค่ะช่วยกันอภิปรายแต่ละเรื่องที่ได้จัดกลุ่มแล้วนะคะซึ่งอาจารย์เชก็เสริมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการทำเช่นนั้นนอกเหนือจากการที่เขาได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยเป็นการส่งเสริมเรื่องของ critical thinking เรื่องของ problem solving แล้วขณะเดียวกันก็เป็นการเรื่องของ creative ง่ายๆที่นักเรียนเขาต้องคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่เขาทำเพราะปกติเราคิดถึงเรื่อง creative ค่อนข้างไกลนะคะไปคิดถึงเรื่องว่าต้องสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานแต่การที่เราคิดนักเรียนคิดแล้วสร้างภาษาในระหว่างที่เขาคิดออกมาเราก็ถือว่าเป็น creative thinking เช่นเดียวกันค่ะ
1: Thank you, Ajahn. Thank you very much. So last session, which was our first session, I introduced this very common project that many teachers do called the culture bag. And of course, you can make it a box or a container, anything you want. And so I chose the bag. And I gave my example of my bag, which you have in your packet. But first, a quick review of the features of culture.Because we will be talking about culture throughout the sessions, all the six sessions. And so the features or characteristics of culture I have here on the slide are just some of the examples that all cultures have, but they're of course different or similar in some way, depending on the example. So the concept of self, how people view themselves, different religious rituals, dress, what do people wear in their culture,Music, family members, or the role and relationships among family members, literature, food, holidays, celebrations. So if you can think of more, please do so when you are sharing your experiences with your culture bag or your future ideas about a culture bag you may want to do with your students.So this brief activity with the culture and the features of culture, we're going to try to integrate it with the ASEAN community.

0: And here are the member states of the ASEAN community. So in your first handout, not my bag, but your first handout, it says something about features of culture. I think that's the title. And I would like you to pick two or three of the features that you feel that are important to you or you'd like to give an example of. Okay, so for each feature of culture that you choose, I'd like you to give a specific example from your country, from Thailand, and another ASEAN country, from any one of them. I'll give you about 2 minutes to brainstorm and think about it.
1: ค่ะอาจารย์เทได้ให้พวกเราช่วยกันคิดนะคะว่าเราจะมาให้เลือกเกี่ยวกับ culture ที่อยู่ใน culture bag ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของ concept ofself หรือเรื่องการแต่งกายเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวหรือว่าเรื่องบทบาทของบุคคลในครอบครัวหรือเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางการใช้เวลาว่างอาจารย์จะเลือกเอาหัวข้อไหนก็ได้นะคะสองหัวข้อ
2: except two right
1: เอาสองหัวข้อนะคะอาจารย์เชขอให้ลองคุยกันแล้วก็ยกตัวอย่างโดยให้ตัวอย่างนั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของจากทางประเทศไทยและอีกตัวอย่างเป็นของประเทศจากทางอาเซียนค่ะ2นาทีนะคะ
0: All right. I hope you have some good features and examples to share this time.As you're wrapping up, this time let's start with Nong Khai, then followed by Hua Hin, and then lastly Bangkok. Nong Khai, are you ready to share some examples from Thailand and then one from another ASEAN country? You can also act it out if you need to.
3: Okay, in my class, I have the example about to use the culture and use the creative thinking for student to make the project work. And they use the culture and they can think together in the group with the group and share and use the language English language to share for the friend in the class.
0: Go ahead. Can you name some of the features or the culture that they talked about? What were they talking about in the culture?
3: They talk about
0: the topic.
3: The culture of food. Culture of
0: okay,
3: the
0: so food.
3: Yeah. Mm-hmm. Because in Isan, the northeastern of Thailand have many kind of food. They have a culture of food of they have. And show Isan food to that class and how to make and the kind of food and ingredient how to make the food and they think about the ingredient in this food they make.
0: Did they also talk about another country about food or just Isan?
3: Isan and Thai food and Lao and Vietnam food. In my city have about the people. Vietnamese, Lao and Thai.
0: Okay.
3: Use the culture of three countries to show.
0: Okay. Yeah. And compare, right? Okay, thank you. So here what you're saying is for your class you used, your students were comparing different foods.

0: partner idea, we chat together, we think about the role of family. Maybe people in Austin, we are quite the same, because man always the leader of the family, something like that. And for dress style, some countries in ASEAN, like Indonesia, Malaysia, or Brunei, the freedom to dress may be quite strict. But Thailand, quite freedom, more freedom. But the people in southern of Thailand wear the same, but some part different. Okay, thank you.
1: Thank you. Right, again, the comparison with the styles of dress. Also, with the, it shows the attitude or the belief about how we should wear some, you know, how we should appear in public, right? I, coming here as a foreigner, I see Thai, my Thai students as quite conservative, but some students not so conservative, a bit more free. But when I travel to another ASEAN country, I see sometimes more strict, more conservative in their dress. Right? Thank you. All right, Ajahn Leo.
2: ค่ะจะสรุปสั้นๆ นะคะในเรื่องของ culture ที่เราได้โจทย์ไปนะคะทางหนองคายก็ได้พูดขอใช่ค่ะหนองคายได้พูดถึงเรื่องอาจารย์ให้นักเรียนทำ project work เกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะเพราะว่าอาหารทางอีสานจะเป็นใกล้เคียงกับทางของลาวและของเพราะว่าในจังหวัดหนองคายมีอาหารเวียดนามแล้วก็อาหารของลาวอาจารย์ก็ใช้การให้เด็กทำโครงงานเพื่อจะเห็นความแตกต่างในเรื่องของส่วนประกอบและเรื่องของวิธีปรุงอาหารนะคะซึ่งอาจารย์เชได้สรุปส่วนหนึ่งว่าเมื่อให้เด็กทำโปรเจกต์แล้วอาจารย์อาจจะต้องให้เด็กพูดถึงความเหมือนและความต่างของสิ่งที่เรานำเสนอเพื่อจะช่วยใหนักเรียนได้ไปถึงเรื่องของ critical thinking คือเรื่องวิเคราะห์นะคะมันไม่ควรจะหยุดแค่เรื่องของการนำเสนอเรื่องของอาหารชนิดต่างๆของประเทศต่างๆทางหัวหินได้เสนอมา3ประเด็นคือเรื่องของ Thai dance, Thai songs แล้วก็ Thai food นะคะโดยที่อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของว่าเช่น Thai dance เนี่ยได้ลงไปถึงเฉพาะความแตกต่างของแต่ละภาคทั้ง3อย่างนะคะทั้งอาหารการกินทางร้องทางเพลงซึ่งจะแตกต่างกันไปแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็เสริมว่าเมื่อพูดถึงความแตกต่างในระหว่างภาคแล้วก็ได้พูดถึงความแตกต่างของทั้ง3อย่างนี้กับประเทศทางอาเซียนด้วยนะคะซึ่งอาจารย์เชได้เสริมว่าสิ่งที่เราพูดไปหรือว่าเรานำเสนอโครงงานเนี่ยเราควรจะต้องคิดให้มันลึกลงไปในเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะเรื่องรำว่าเช่นอาจารย์ว่าทางเหนือจะอ่อนช้อยทางอีสานก็จะดูสนุกสนานรื่นเริงอันนั้นเป็นสิ่งที่เด็กเห็นเราอยากให้เด็กก้าวลึกเข้าไปในส่วนที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นสะท้อนให้ถึงเห็นว่าในการรำอันนั้นเป็นการที่ออกมาแสดงถึงความรู้สึกอะไรนะคะอาจจะเป็นเพราะอะไรเช่นทางอีสานอาจจะมีฤดูการเกี่ยวข้าวก็สนุกสนานร้องเพลงอะไรเลยทำนองนั้นนะคะมันก็จะเพลงการพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่ออกมาในเรื่องของการร้องเพลงหรือในเนื้อเพลงหรือว่าตัวการสไตล์การเต้นหรือการรำหรือแม้กระทั่งเรื่องอาหารน่ะมันแสดงให้เห็นถึงอะไรที่เป็นการใช้วิถีชีวิตของประชาชนหรือของผู้ที่อาศัยในท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะคะสิ่งนี้เราไม่ควรจะข้ามประเด็นนี้เราไม่ควรจะเอาแค่เฉพาะสิ่งที่เห็นนะคะเพราะว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละแห่งทางกรุงเทพอาจารย์นิรมลได้เสนอ2ประเด็นคือเรื่องของบทบาทของสมาชิกในครอบครัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่ประเทศต่างๆทางอาเซียนก็จะคล้ายคลึงกันคือผู้ชายจะเป็นผู้นำนะคะครอบครัวและเรื่องของการแต่งกายซึ่งจะเห็นชัดว่าการแต่งกายของแต่ละประเทศนี่จะแตกต่างกันนะคะซึ่งอาจารย์เทก็ได้เสริมว่านอกเหนือจากแล้วให้เห็นความแตกต่างของการแต่งกายแล้วสิ่งที่เราต้องการควรจะนำมาให้นัก เรียนได้วิเคราะห์ได้ตระหนักคือเรื่องของทัศนคติและความเชื่อซึ่งสะท้อนออกมาสู่การแต่งกายและการดำรงรักษาซึ่งวัฒนธรรมอันนั้นซึ่งจะพบเห็นว่าในบางท้องถิ่นหรือบางประเทศประชากรของเขาก็ยังรักษาวัฒนธรรมด้วยการแต่งตัวอย่างนั้นซึ่งดิฉันจะเห็นขอเสริมให้ว่าอย่างเช่นลาวเนี่ยเขาประเทศไหนเขายังนุ่งผ้าสิ้นอยู่นะคะอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกอย่างนึงที่เราทำให้เด็กได้เห็นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นและประเทศไหนที่ยังรักษาวัฒนธรรมอย่างนั้นและอะไรเป็นตัวการที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในลักษณะนั้นสรุปก็คือเราอยากให้อาจารย์ได้ช่วยพูดช่วยนำให้เด็กได้นึกถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เห็นแต่ให้ลึกลงไปถึงเรื่องของทัศนคติเรื่องของความเชื่อและสิ่งที่เขาทำว่ามันสะท้อนตัวตนเขาอย่างไรคะขอบคุณค่ะ
1: Thank you อาจารย์ So I just want to briefly show again the bag that I created and the items that I chose to be in my bag are actually reflectingsome features of culture. Like for example, well, the food, because of the cheese that I really love, and concept of self. It's a little bit hard to think of an object, of something, to put in a bag that represents a concept of self. But I just wanted to highlight the thing that there that looks like a potato is actually a stone or a rock. And the concept of self that I believe in my culture is that, you know, we have to be strong inside, no matter where we go. So the stone reminds me of the strength that we need for ourselves wherever we travel. And the value, again, very hard to think of something concrete that you can feel. And I put there a leaf because I value nature and environment and life besides human life, but animal life and life that nature can provide us. So I know a teacher, Nong Kai, shared what you did for your students with the culture activity. And so I'm going to invite you all to share what you did for your culture bags, if you did any in your class. And if not, then what do you think you will do in the future for this culture bag activity? Before we share with anything that you would like to express, anything, any activity that you did with your class, I'd like to show what Ajahn Da and Ajahn Phi from Nakhon Sawan did. And they did hand in a PowerPoint. So here we are. They're not here today, so I will explain it for them. And their activity for this culture bag was about traveling. So they took the idea of culture and the bag as taking your culture with you where you go. And so they made it their own twist, their own creative twist, Ajahn Da and Ajahn Phi. So they're talking about holidays and experiences. And so they started, of course, with activating schema with vocabulary, things that you should know about, different vocabulary when you travel. And then they have, that's the warm-up activity, right? And then they have an actual reading. They didn't include it in the PowerPoint, but they did have a reading and trying to comprehend what they read about. And then they talked about the weather. What do you know about the weather or wherever you're going or traveling to? And their next slide are some examples. So this example here, this is the question, the culture bag. So you're actually bringing a bag to another country. So when you go abroad, it's supposed to be A-B-R-O-A-D, abroad, for your week exchange, what will you bring with you, right? So let's go to the next slide. And here are their students presenting in front of class their culture bag and the different drawings. And a couple of more slides after, you know, a close-up of the culture bag. So some of them are bringing their greeting, which is a feature, the why, the Thai smile, right? Thai food, Muay Thai, so sports, activities, and the king, right? Belief in the king. So that's all values there as well, features of culture. Let's go to the next one, this culture bag. I like it's how it's culture paper now, not culture bag. Mm. There's no bag, it's just the paper. Why smile, the king, generous, Thai dance, you know, so again, values, how you treat

0: อนที่4สนุกจริงๆบิงโกแม่กบคืนวันศุกร์แสนสุขเราสนุกและหันษาชมงานทุ่งเพลินตาเพื่อนผองมาเล่นบิงโกพบค่ำวันศุกร์คุณแม่ได้พาบัวแดงไปเที่ยวชมงานทุ่งสีเมืองซึ่งเป็นงานประจำจังหวัดอุดรธานี
1: คุณแม่ขาหนูตื่นเต้นจังเลยค่ะที่คุณแม่พาไปเที่ยวชมงานทุ่ง
2: บัวแดงต้องระมัดระวังอย่าพัดหลงกับแม่นะลูกเพราะมีคนเป็นจำนวนมากไปเที่ยวชมงานทุ่งเหมือนเรา
1: ค่ะคุณแม
0: ่คุณแม่พาบัวแดงเดินชมสินค้าการแสดงดนตรีของภาคอีสานการออกร้านต่างๆทันใดนั้นบัวแดงเห็นเพื่อนของเธอนั่นก็คือหมี่ขีดจึงหยุดทักทาย
1: หมี่ขีดมาเที่ยวชมงานทุ่งสีเมืองเหมือนกันหรอ
3: ใช่จ้ะบัวแดงฉันมากับพ่อ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณแม
4: ่สวัสดีจ้ะบัวแดงพอดีกำลังจะพาหมี่ขีดไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมืองไปด้วยกันไหมจ้ะลูก
1: เย้เล่นเกมกับหมี่ขีดน่าสนุกจังเลยค่ะ
0: คุณพ่อและคุณแม่ได้พาหมี่ขีดและบัวแดงไปเล่นเกมภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมือง
5: สวัสดีจ้าหลานๆแวะมาเล่นเกมบิงโกภาษาไทยกันไหมจ๊ะคนชนะจะได้รางวัลเป็นตุ๊กตาเป็ดน้อยนะ
0: คุณยายเอาแผ่นกระดานบิงโกจำนวน2แผ่นกระดานมาให้หมี่ขีดและบัวแดงเล่นเกมซึ่งมีคำศัพท์ดังนี้กระดานแผ่นที่1คือคำว่าเมฆโชคตัวเลขสุนัขความสุขโรคบริโภคนาคและวรรคกระดานแผ่นที่สองมีคำว่าบริจาควิหกทุกสนุกเทคโนโลยีบวกเลขภาคสมัครและคำว่าโชค
5: หนูๆรู้จักคำเหล่านี้ไหมจ๊ะ
1: รู้จักค่ะคุณยายคุณครูจานจ้าเพิ่งสอนไปเมื่อวานนี้เองค
2: ่
1: ะ
2: เก่งมากลูกๆไหนลองทบทวนให้แม่กับพ่อของหมี่ขีดฟังอีกสักรอบสิจ๊ะ
1: ได้ค่ะคุณแม่คำที่คุณยายเลือกมาให้เล่นเกมเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะคุณครูบอกว่ามาตราตัวสะกดแม่กกคือมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเป็นคำที่มีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะเอ๊ะมีขีดนอกจากพยัญชนะกอไก่มีพยัญชนะอะไรอีกนะ
3: เอ๊มีพยัญชนะตัวขอไข่คอควายแล้วก็คอระฆังจ้ะ
2: แหมเก่งมากๆเลยจ้ะที่ทวนบทเรียนให้แม่ฟังได
5: ้เอ้างั้นมาเริ่มคำแรกเลยนะจ๊ะคำแรกคำว่าตัวเลขใครที่มีคำศัพท์นี้เอาฝาขวดน้ำวางที่คำเลยจ้ะ
1: เย้เย้เย้มีแล้ว
5: เอาละคำต่อไปคำว่าโชค
1: เย้มีคำศัพท์ในแผ่นเหมือนกันจ้าม
5: ีใครใกล้บิงโกหรือยังจ๊ะ
1: หนูลุ้นมากเลยค่ะคุณยาย
5: ต่อไปคำว่าเมฆ
1: เย้บิงโกแล้วชนะแล้ว
3: คุณยายคะอีกคำไม่ได้หรอคะ
5: เมื่อมีคนบิงโกถือว่าเกมสิ้นสุดแล้วนะจ๊ะหลานแสดงว่าคนที่ชนะคือบัวแดงยายจะมอบตุ๊กตาเป็ดน้อยให้เป็นของรางวัลนะจ๊ะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณยายคุณยายคะวันนี้ทำไมไม่เห็นสีเมืองไปโรงเรียนคะ
5: พอดีสีเมืองเดินทางไปต่างจังหวัดกับญาติๆนะจ๊ะ
1: เดี๋ยวพอสีเมืองมาเรียนพวกเราจะช่วยทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กกให้สีเมืองฟังนะคะ
5: โอ้ขอบใจหลานๆทั้งสองคนมากนะโอ้ยายเนี่ยซึ้งใจแทนสีเมืองมากเลย
4: มีคิดอย่าเสียใจนะลูกที่ไม่ได้บิงโกเดี๋ยวก่อนกลับบ้านพ่อจะแวะพาซื้อขนมและชานมไข่มุกกินกัน
3: เย้เย้คุณพ่อใจดีมากเลยค่ะ
4: แต่มีคิดต้องตอบคำถามพ่อก่อนคำว่าไข่มุกเป็นมาตราตัวสะกดมาตราไหน
3: ไข่มุกมุกเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบค่ะ
4: เยี่ยมมากลูกวันนี้นอกจากได้เที่ยวชมงานทุ่งและได้เล่นเกม ยังได้ฝึกทบทวนบทเรียนภาษาไทยด้วยหนูเป็นเด็กดีมากมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแพ้แล้วไม่ผ่านพ่อภูมิใจในตัวหนูมาก
0: หลังจากเล่นเกมบิงโกเสร็จแล้วทั้งสองครอบครัวได้ลาคุณยายไปเดินซื้อของเล่นและแวะซื้อขนมแล้วเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ